องทัพบกจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569จำนวน99รูปห่วง14ถึง31กรกฎาคม2569ณวัดบวรนิเวศวิหารรบพิเศษไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมแฟลชทันเดอร์2026เสริมความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมอบเงินเยียวยา10ล้านบาทตามมติครม.แก่ครอบครัวของร้อยตรีกิตติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน677ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเสนาธิการทหารบกรับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาเนื่องจากครบวาระการปฏิบัติหน้าที่17กรกฎาคมนี้เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสหรัฐห้ามพลเมืองกลับจากคองโกเข้าประเทศทันทีต้องกักตัวประเทศที่3ก่อนหวั่นแพร่เชื้ออีโบลา UAE ประนามอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันที่ช่องแคบฮอร์มุซอย่างอุกอาจขณะที่สหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ทรัมป์กลับลำไม่เก็บค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 20% แล้วหลังโดนต่อต้านอย่างหนักพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆเช่นเคยเลยครับ
0: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์ว่า Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ค้นหาเจอแล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้ในรายการเช้าวันนี้ครับคุณณัฐธาครับในช่วงเวลานี้นะครับน้องๆทหารหลายหน่วยเลยนะครับที่ไปซักซ้อมในริ้วขบวนพระบรมราชสรีริยยศนะครับเพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลายปีนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศที่ทุ่งศรีกันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกก็เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกพลฉุดชักราชรถและก็เจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดนาคซึ่งเป็นกำลังพลในริ้วขบวนพระบรมราชสิริยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ครับโดยโรงเรียนทหารสรรพาวุธนะครับกรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการจัดฝึกกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนทั้งหมดเนี่ย471นายด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งเป็นพลชุดลากพระมหาพิชัยขออภัยนะครับพลชุดชักพระมหาพิชัยราชรถจำนวน244นายพลชุดชักราชรถน้อยจำนวน87นายและเจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดนาคอีกจำนวน140นายทำการฝึกในท่าต่างๆ

0: ังนะครับซึ่งก็จำเป็นต้องใช้ในพระราชพิธีไม่ว่าจะเป็นท่าตรงท่าพักท่าหันอยู่กับที่ท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าเดินปกติท่าเดินประกอบเพลงที่ใช้ในงานพระราชพิธีและท่าถวายบังคมโดยได้เริ่มทำการฝึกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับจนถึงเดือนธันวาคมก็ใช้ระยะเวลาการฝึกรวมทั้งสิ้น98วันด้วยกันครับ
1: เกือบ100วันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ท่านพลโทขวัญณัฐพรขวัญแย้มท่านจากกรมสรรพาวุธทหารบกนี่นะครับท่านก็เปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมากรมสรรพาวุธทหารบกได้ฝึกซ้อมพลฉุกชักฉุดชักราชรถแล้วก็เจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดนาคแยกเป็น3พื้นที่ด้วยกันครับ
0: ครับ
1: พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครตรงสะพานแดงนี่นะครับโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยการแยกฝึกก่อนหน้านี้เน้นความพิถีพิถันและจัดระเบียบขั้นตอนเสมือนวันจริงทุกมิติซึ่งเหล่าทหารสรรพาวุธมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยใจที่เข้มแข็งและก็จงรักภักดีครับ
0: ครับก็ถ้าใครได้ติดตามดูเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณสมโภชได้มีการนำภาพขึ้นเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับน่าจะน้ำหนักนะครับของรถคันขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นรถขนส่งทางทหารที่เขาใช้ในการฝึกซ้อมเนี่ยในการชักลากน่าจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้นำมาให้กับน้องๆทหารได้มีการฝึกซ้อมในเสมือนกับพระราชพิธีจริงเพื่อที่จะได้การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับโดยในส่วนของการฝึกนะครับเขาก็จะเป็นการฝึกตามลำดับจะเป็นการฝึกนะครับตามลำดับพระราชพิธีซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติระหว่างริ้วขบวนที่1กับริ้วขบวนที่2โดยริ้วขบวนที่1คือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดกำลังพลฉุดชักราชรถขบวนกองขบวนทหารกองเกียรติยศผสมทั้งหมดใน3เหล่าทัพด้วยกันนะครับและการปฏิบัติระหว่างริ้วขบวนที่2กับริ้วขบวนที่3ริ้วขบวนที่3เป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกถานนะครับให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็น้องๆทุกคนมีความเข้าใจสามารถที่จะปฏิบัติตามแบบโบราณราชประเพณีได้อย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: สำหรับการดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆของกำลังพลนี่นะครับ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เน้นย้ำการดูแลกำลังพลเป็นพิเศษเพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมพระเกียรตินะครับเช่นการจัดรถบัสปรับอากาศรับส่งกำลังพลให้เกิดความสะดวกสบายนะครับในการเดินทางเนี่ยนะครับแล้วก็บริการผ้าเย็นน้ำแข็งน้ำดื่มตลอดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมแล้วก็ขอบคุณศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศที่เอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่ฝึกนอกจากนี้ในส่วนของการบูรณะราชรถองค์จริงที่จะใช้ในริ้วขบวนปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์โดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรครับ
0: ครับซึ่งกองทัพบกก็เตรียมพร้อมทุกด้านนะครับสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับทั้งริ้วขบวนที่1 2 4 5และริ้วขบวนที่6ซึ่งเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้ากำลังพลกองทัพบกรวมกว่า 1,000 นายนะครับซึ่งกำลังพลทุกนายซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มงวดทั้งด้านระเบียบวินัยความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วยนะครับและที่สำคัญเรื่องของความพร้อมเพรียงและความแม่นยำในทุกอิริยาบถเลยครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของชาติเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีซึ่งมีความสง่างามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดครับ
1: ครับคุณณัฐาครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี่ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่าเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความงดงามของศิลปกรรมไทยในแขนงต่างๆนะครับที่สั่งสมภูมิปัญญามาหลายร้อยปีนะครับทั้งสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็งานช่างฝีมือชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวงครั้งนี้นะครับซึ่งทุกองค์ประกอบของลวดลายนั้นถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงสืบสานมาตลอดพระชนชีพครับ
0: ครับซึ่งทางด้านของนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านก็เปิดเผยนะครับถึงเรื่องของการออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์นะครับประดับลายกรวยประดับลายกรวยเชิงเนี่ยนะครับ ซึ่งทุกส่วนก็จะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะครับซึ่งเป็นสีของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับโดยการออกแบบนะครับลายเป็นนางฟ้าซึ่งตรงนี้มีความหมาย สื่อถึงสตรีที่มีความงดงามนะครับใช้แทนลายเทพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุรุษโดยหงส์แต่ละด้านนะคุณผู้ฟังก็จะหันเข้าหานางฟ้าขณะที่สีดอกบัวจะเป็นสีชมพูอมม่วงเป็นสีธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองนะครับเน้นสีที่มีความสว่างขึ้นบริเวณเหนือชั้นลายพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะจะมีการแทรกลายอุบะนะครับลายมีการแทรกเนี่ยนะฮะเป็นลวดลายดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอย่างเช่นลายดอกหญ้าและก็ลายดอกมะลิซึ่งสื่อถึงวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับ
1: ในขณะที่ประชาชนในหลายจังหวัดนะครับก็ได้รวมพลังจิตอาสาร่วมแสดงความอาลัยความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผ่านการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับใช้ในพระราชพิธีครับดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงเนี่ยนะฮะก
0: ็
1: จะทำด้วยความประณีตทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนนะครับเพื่อให้ดอกไม้ทุกดอกมีความถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดสำหรับใช้ในพระราชพิธีสะท้อนถึงความเคารพความอาลัยและก็ความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยร่วมกันถ่ายทอดจากหัวใจสะท้อนถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในการเตรียมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเดี๋ยวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับพ
1: ี่
0: น้องประชาชนหลายคนหลายท่านก็เตรียมที่จะเข้าร่วมนะครับในงานพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันคุณชลีคุณผู้ฟังครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งสิฮะ
0: ครับก
1: ็มีท่านไหนเข้ามาชม
0: หลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วมีคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
1: ค
0: ุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็มีคุณหนุ่มอดาหน้าใส
1: ครับ
0: คุณธิดาโตมาสครับคุณสุธีครับ
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเข้ามาเป็นประจำทุกวันเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะทุกท่านก
0: ็ทักทายกันเข้ามาต่อเนื่อง
1: คอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรี
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็มีคุณดวงกมลเทพพิทักษ์นี่คอยตอบคอมเมนต์ให้นะคร
0: ับเป็นแอดมินเนี่ยนะ
1: ขอบคุณมากเลยคร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
1: มาต่อกันครับ
0: กลับก็ไปที่ภาคใต้นะครับยังอยู่กันที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีต่อกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่แนวชายแดนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับ14กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพนะครับแก่นายหมู่ใหญ่อิลยัสดอเลาะรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลสังกัดกองร้อยรักษาดินอาสารักษาดินแดนอำเภอปาราเรจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอปาราเรจังหวัดปัตตานีขณะที่ปฏิบัติภารกิจในการนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาเหตุการณ์ได้เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ครับ
1: ครับในการนี้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้วางดินพระราชทานบนหลุมฝังศพนาคุโบลูโกะตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีครับโดยก่อนเจ้าหน้าที่จะอัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพผู้วายชนนะครับผู้นำศาสนาก็ได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็สวดดุอาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็รำลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละแล้วก็การอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนจนวาระสุดท้ายการได้รับพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้วายชนเป็นล้นพ้นครับ
0: ครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยนะครับพลตรีกรกฎผู้ช่วยรองแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านก็ได้มีการมอบป้ายหินบาตูแนแซเนี่ยนะครับพร้อมเหรียญบางระจันและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากกระทรวงกลาโหมมอบเงินช่วยเหลือด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวแล้วก็เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละในการปกป้องประเทศชาติต่อไปด้วยครับ
1: ขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเวลาประมาณ 21:10 นของคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงจ่า10ตำรวจมารอปีอิงการีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทานโตนะครับขณะอยู่ที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่บ้านมูนุงตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุปิดกั้นเส้นทางพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดครับ
0: ครับก็ในลักษณะของการก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์แล้วก็ความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคราวนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากประชาชนเราช่วยกันได้นะคุณสุธีคุณผู้ฟังครับพบเห็นยานพาหนะนะครับสิ่งของต้องสงสัยคนลับๆล่อๆเนี่ยก็แจ้งนะครับไปยังสายด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตลอด24ชั่วโมงนะครับ1341นะครับ1341เบอร์นี้นะครับสามารถที่จะแจ้งไปเลยเพราะว่าจะได้เป็นการสกรีนแล้วก็เป็นการป้องกันกันก่อนครับ
1: ทุกข้อมูลที่แจ้งไปก็จะรักษาเป็นความลับนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีต่อไปนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะที่เป็นแขกของดาโต้เซรีมูฮัมหมัดคาลิดบินนอดินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียระหว่างวันที่13-14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาครับ
0: ครับซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องภายหลังจากการพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศในการประชุมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงการร่วมคณะของนายกรัฐมนตรีล่าสุดนี้เองนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ท่านเดินทางเยือนมาเลเซียแล้วก็ร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อดีตระหว่างกันในทุกระดับครับ
1: ทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงอย่างยั่งยืนพร้อมกับแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศซึ่งมีกำหนดลงนามร่วมกันในห้วงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยมาเลเซียครั้งที่57ในช่วงปลายปีนี
0: ้
1: สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายไทยนั้นเน้นย้ำความสำคัญของการสกัดกั้นการใช้พื้นที่ข้ามพรมแดนเพื่อก่อเหตุความรุนแรงโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเพิ่มช่องทางการประสานงานแบบทหารต่อทหารนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในพื้นที่ครับ
0: อย่างไรก็ต้องคุยกันเนี่ยนะครับว่าต้องดำเนินการกันอย่างไรก็ต้องร่วมกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเขายังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยนะครับผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แล้วก็การพัฒนาศักยภาพร่วมนะครับโดยเฉพาะการต่อยอดความสำเร็จในการผลิตยานเกราะล้อยางเฟิร์สวินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาโอกาสแล้วก็ความร่วมมือทางด้านของการซ่อมบำรุงกับบริษัทอากาศยานร่วมนะครับกับบริษัทของมาเลเซียด้วยเนี่ยนะฮะพร้อมกันนี้นะครับทั้งสองประเทศยังยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาเซียนรวมถึงการประสานนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยนะครับการหลอกลวงทางออนไลน
1: ์
0: แล้วก็มีปัญหาเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนด้วยครับ
1: ครับ ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพ บกนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับพันเอกอิกอร์โซโลคอฟผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนื่องจากครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานและก็แน่นแฟ้นในทุกมิตินะครับทั้งด้านการเมืองความมั่นคงสังคมวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจอีกทั้งก็ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆส่งผลให้เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนอกจากนี้นะครับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับรัสเซียได้มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารในปี2559ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการขยายขอบเขตกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับก็ในมิติของกองทัพนะครับระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกรัสเซียเนี่ยก็มีในส่วนของการฝึกศึกษาร่วมกันแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันในหลากหลายหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักเรียนในร้อยหลักสูตรเสนาธิการร่วมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรภาษารัสเซียรวมถึงความร่วมมือทางด้านทหารแล้วก็เทคโนโลยีด้านอวกาศอากาศยานไร้คนขับต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อนำมาพัฒนาหลักนิยมและขีดความสามารถของกองทัพในการพัฒนาต่อไปครับ
1: ครับจากไทยกับรัสเซียไปดูไทยกับสิงคโปร์บ้างนะครับกองทัพบกไทยร่วมกับกองทัพบกสิงคโปร์จัดการฝึกผสมแฟลชทันเดอร์2026ณกองพันจู่โจมจังหวัดลพบุรีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของกองพันจู่โจมแล้วก็ยกระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยรบพิเศษโดยฝ่ายไทยก็ได้จัดกำลังพลจากกองพันจู่โจมแล้วก็กองทัพบกสิงคโปร์ก็ได้จัดกำลังพลจากกองพันคอมมานโดที่1เข้าร่วมการฝึกในพื้นที่ฝึกที่จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่11ถึง20กรกฎาคมนี้ครับ
0: ครับก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือกำลังพลของทั้ง2ประเทศที่เข้าทำการฝึกในครั้งนี้เขาจะได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธศึกษาการสื่อสารการทำลายระเบิดการปฐมพยาบาลการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงการดำรงชีพในป่าแล้วก็การปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานในการรบในพื้นที่ปลุกสร้างเนี่ยนะครับซึ่งก็เพื่อให้กำลังพลทั้งหมดได้มีองค์ความรู้ทั้งนี้เป็นการยกระดับขีดความสามารถนะครับในการปฏิบัติการร่วมเสริมสร้างความพร้อมรบและตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ในฐานะมิตรประเทศครับ
1: ครับเวลาก็ใกล้จะหมดนะครับส่งกำลังใจไปถึงทหารไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่เซาท์ซูดานด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เป็นผลัดที่6แล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของกองกำลังผาเมือง
0: จับยาได้อีกแล้วเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่เกือบทุกวันเหมือนกันนะครับเห็นว่าเป็น 4-5 กระสอบเลยเนี่ยนะฮะ
0: มีการปะทะกันด้วยเนี่ยนะครับ
1: กองทัพภาคที่1นี่ก็ไปช่วยน้ำท่วมที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก
0: ก็ดูแลกัน
1: ที่ผ่านมาส่วนคอบอลโลกนะครับเห็นว่าสเปนชนะฝรั่งเศสแล้วแล้วก็ไปเตรียมเข้าชิงกับระหว่างทีมอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยไทยเหนือชนะก็ได้ชิงกัน
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับแวดวงการกีฬาแล้วก็เรื่องทั่วๆไปแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณสุริครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็รับฟังวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีครับ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลย วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติ4คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเต้าครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300ผู้คน
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น10โมงเช้าวันนี้บอร์ดกสท.นัดประชุมเพื่อลงมติเพิกถอนสถานะข้าราชการที่พบความผิดปกติกว่า 5,000 คนติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
9: เรื่องของความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานและผบ.ตร.มีการวางกรอบการตรวจสอบ3ระยะล่าสุด10นาฬิกาวันนี้ยังต้องติดตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบอร์ดกสท.มีการประชุมนัดสำคัญเพื่อลงมติเพิกถอนสถานะข้าราชการที่พบความผิดปกติกว่า 5,000 คนและในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปกองปราบปรามพร้อมกับร่วมแถลงผลการสอบสวนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ3คนตามหมายจับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบและยังต้องติดตามการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและติดตามอาการของผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเข้ารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยความโศกเศร้าอย่างต่อเนื่อง15-17กรกฎาคมนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินสหรัฐเจรจาภาษีการค้าตามมาตรา301และ122หวังลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เหลือ 10% พร้อมชี้แจงข้อกังวลสหรัฐเรื่องสินค้าทางผ่านเตรียมเสนอ6รายการสินค้าขอยกเว้นภาษีสำหรับความคืบหน้าหลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา8คณะเพื่อร่วมพิจารณากันกรองรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละด้านวันนี้คณะอนุกรรมการจะมีการประชุมนัดแรกความคืบหน้าของเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าถนนประชาธิปกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญและไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพร

0: โทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเมืองพัทยาเดินหน้าคืนพื้นที่ชายหาดจัดระเบียบรถเช่าชายหาดจอดรถแช่ทั้งคืนฝ่าฝืนเจอล็อกล้อยกรถปรับสูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายณฐาภพยมจินดาปลัดอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบถนนชายหาดเมืองพัทยาหลังพบปัญหารถจักรยานยนต์และรถยนต์มาจอดประกอบธุรกิจให้เช่าบนถนนเลียบชายหาดพัทยาซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองการจราจรและการใช้พื้นที่สาธารณะโดยพบว่าตลอดแนวถนนชายหาดมีรถเช่าจอดจำนวนมากบางจุดกว่า10คันมีการล่ามโซ่คลุมผ้าติดป้ายและยึดพื้นที่สาธารณะไว้ตลอดทั้งวันและคืนจนนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถและเกิดข้อพิพาทกับผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำจึงประกาศห้ามนำรถทุกประเภทมาจอดบนถนนเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตธานีถึง4แยกท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้รวมถึงถนน Walking Street เพื่อนำมาประกอบธุรกิจให้เช่าหรือใช้เพื่อการพาณิชย์อื่นส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะรับส่งผู้โดยสารเฉพาะบริเวณป้ายบัสสต็อปที่เมืองพัทยาจัดไว้เท่านั้นและห้ามจอดแช่ในพื้นที่รับส่งผู้โดยสารสำหรับพื้นที่ถนน Walking Street ยังคงใช้มาตรการเดิมโดยปิดถนนคนเดินทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 4:00 น.และยังคงมาตรการห้ามจอดรถตามวันคู่และวันขี้ในช่วงที่กำหนดเช่นเดิมผู้ฝ่าฝืนจะถูกล็อกล้อยกรถและมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาททั้งนี้เมืองพัทยาจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้เป็นระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
1: กองทัพเรือสหรัฐเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสกัดเรือไม่ให้เข้าออกท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งแล้วหลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับลำยกเลิกเก็บค่าผ่านทางจากเรือสินค้าที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา 20% แล้วหลังจากเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักเกิดเหตุไฟไหม้อาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตหลายรายอยู่ภายในช่องลิฟต์ชาวกรุงลอนดอนของอังกฤษยื่นฟ้องต่อศาลคัดค้านการที่รัฐบาลอนุมัติให้จีนสร้างสถานทูตแห่งใหม่ขนาดใหญ่ในกรุงลอนดอนโดยระบุว่าทางการไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อการชุมนุมประท้วงและความปลอดภัยของผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างเพียงพอสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009

0: หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผู้ใหญ่ฉันมาเร็วจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นัดกับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยไม่เอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหนแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสลงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายให้เล่าไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมาไม้เสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงงงก้งก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: กองทัพบกยืนยันชายแต่งกายคล้ายทหารรายงานนายกรัฐมนตรีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมสักครู่มาติดตามค่ะ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
4: จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพชายแต่งกายคล้ายทหารเดินประกบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวจนมีการตั้งคำถามว่าบุคคลดังกล่าวคือใครกระทั่งทราบว่าชายคนดังกล่าวคือว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตพงษ์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทจากกลุ่มกรุงเทพบินได้ล่าสุดมีรายงานจากกองทัพ บกระบุว่าว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัดสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่11โดยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1421/2566หลังเข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยโทในเวลาต่อมาทั้งนี้สถานะดังกล่าวเป็นเป็นการเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการเด็กไทย27คนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลรวม33รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
10: โดยเด็กชายปิยพัฒน์มโนทยานโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่2ของเกรด4พร้อมด้วยรางวัลพิเศษอีก2รางวัลคือ The Star of World และ Legend Award รวมถึงรางวัล Diamondเด็กชายพัฒน์สุวรรณวิสาทโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมรับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ2ของเกรด5สำหรับรางวัลเดียมอนด์และลีเจนต์อวอร์ดอีก2รางวัลเป็นของเด็กหญิงจิตตาลีทำวิจิตรคุณในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษและเด็กชายธีรวัฒน์จันทโรไทยจากโรงเรียนนานาชาติคริงบิดเฮาส์อินเตอร์เนชั่นแนลนนทบุรีซึ่งทั้ง2ได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยนอกจากนี้เด็กไทยยังคว้ารางวัลเหรียญทองอีก7รางวัลเหรียญเงิน5รางวัลเหรียญทองแดง10รางวัลรวมถึงรางวัลชมเชยอีก1รางวัลโดยทั้งหมดกลับถึงประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำสำหรับโรคติดเกมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: โรคติดเกมคืออาการเสพติดการเล่นเกมจนควบคุมไม่ได้คนเหล่านั้นนับว่าเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและเลือกที่จะเล่นเกมอย่างแรกเมื่อตื่นนอนและเล่นเกมลากยาวไปจนถึงนอนแบบไม่สนใจทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมอื่นจนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียและส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในแต่ละวันทั้งนี้มีข้อมูลจากการวิจัยเปิดเผยว่าการเล่นเกมจนเข้าขั้นการเจ็บป่วยนั้นคือมีพฤติกรรมการเล่นเกมผิดปกติจนขาดการติดต่อกับครอบครัวเพื่อนสังคมโดยเล่นเกมต่อเนื่องอย่างน้อย12เดือนการรักษาการติดเกมนั้นสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าเป็นความผิดปกติในพฤติกรรมจนเสพติดโดยเฉพาะวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่อ่อนไหวที่สุดแม้จะพบว่าปัจจุบันการติดเกมพบในกลุ่มคนทำงานแล้วก็ตามความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มวัยเด็กถือว่าน่าห่วงสุดคำแนะนำสำหรับการลดความรุนแรงของการติดเกมเมื่อรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการเสี่ยงติดเกมมีดังนี้ 1. จำกัดเวลาเล่น 2. เล่นเฉพาะเวลาที่อยู่บ้านหรือพื้นที่เฉพาะที่กำหนดไว้ 3. ไม่โหลดเกมเพิ่ม 4. ปรึกษาและบอกคนในครอบครัวที่เป็นคนสนิทให้ช่วยเป็นกำลังใจและคอยห้ามเตือน 5. โทร1323สายด่วนกรมสุขภาพจิตหรือพบจิตแพทย์ใกล้บ้านชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: านเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีกันแล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับพอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบ2ภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็พอซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได
3: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะจับตาการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจ่อเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบกว่า 5,000 รายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชา ร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บอร์ดกสท.นัดประชุมเพื่อลงมติเพิกถอนสถานะข้าราชการที่พบความผิดปกติกว่า 5,000 คนขณะที่รองผู้ว่าราชการโคราชปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันมีหน้าที่เพียงร่าง TOR เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องขั้นตอนการสอบคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายมนัสสุวรรณดินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ามกลางการติดตามของสื่อมวลชนพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้เดินทางมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.แต่เดินทางมาเพื่อขึ้นรถไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการที่การที่รัฐสภาเท่านั้นโดยนายมนัสกล่าวว่าพร้อมชี้แจงเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบคือการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR โดยยืนยันว่าตนทำหน้าที่เพียงร่าง TOR เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนอื่นของการสอบพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านและปฏิเสธตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อสอบถามถึง TOR ที่มีช่องโหว่หรือไม่นายมนัสระบุว่าTOR advance กว่าเดิมและย้ำว่าไม่ขอให้ข้อมูลพร้อมแนะให้ไปสอบถามกับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพราะเกรงว่าจะเกิดกระแสดราม่าตามมาขณะที่การประชุมกสท.ในวันนี้ซึ่งมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีวาระสำคัญที่ถูกจับตาคือการพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้กว่า 5,000 รายหลังพบความผิดปกติของกระดาษคำสอบภาคกและภาคคที่ไม่ตรงกันโดยผลการประชุมจะเป็นตัวชี้ขาดแนวทางการดำเนินการต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากการสอบครั้งนี้นี่เป็นผลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าอย.ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลานักกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ปลาภายหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจากการเก็บตัวอย่างปลากระป๋องจำนวน3รายการผลการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ปลาพบว่ารายการที่1และ2ตรวจพบว่าเป็นปลานิลขณะที่รายการที่3เป็นปลากระป๋องที่ฉลาก

0: แสดงว่าเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตรวจพบเป็นปลาซาดีนโดยทั้ง3รายการใช้ชนิดปลาไม่ตรงตามที่ยื่นจดทะเบียนไว้กับอย.ซึ่งเข้าข่ายเป็นการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางโทรัฐเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกองทัพเรือส่งเรือตรวจการต่อ268สนับสนุนภารกิจส่งต่อผู้ป่วยอาการสาหัสจากเกาะเต่าสู่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกลางดึกอย่างเร่งด่วนติดตามกับคุณธมรรัตน์ขันธวินาหูค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2ได้รับการประสานฉุกเฉินจากศูนย์นเรนทรอ่าวไทยเกาะสมุยขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการสาหัส2รายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายจากโรงพยาบาลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งต่อเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเนื่องจากโรงพยาบาลเกาะสมุยไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมรองรับผู้ป่วยรายดังกล่าวโดยกองทัพเรือได้จัดเรือตรวจการต่อ268เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยทางทะเลโดยเร่งด่วนเมื่อเรือเดินทางถึงเกาะเต่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกาะเต่าได้ร่วมเดินทางไปกับเรือเพื่อดูแลอาการของผู้ป่วยตลอดเส้นทางก่อนส่งต่อผู้ป่วยพร้อมทีมแพทย์ไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในพื้นที่ในทะเลเกาะและพื้นที่ห่างไกลที่การเข้าถึงบริการทางการแพทย์มีข้อจำกัดเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ081 808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนะ

0: อันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ไอบุกรวบมลิกาผู้บริหาร QRS ในคดี Forex ที่โรงพยาบาลพระราม9หลังอ้างป่วยกลางดึกพบเป็น1ใน4กลุ่มบล็อกเกอร์ที่รับผลประโยชน์จากเงินผู้เสียหายที่ลงทุนซื้อขาย Forex เชื่อมโยงเส้นเงินสสภาวุฒิคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ BSI นำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนางสาวมลิกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยได้ที่โรงพยาบาลพระราม9หลังเจ้าตัวเข้ารักษาตัวโดยอ้างว่ามีอาการป่วยตั้งแต่เวลาประมาณ 1:00 ก่อนถูกควบคุมตัวและนำตัวเข้าสอบสวนที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินโดยระหว่างถูกนำตัวเข้าสอบสวนผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเดียไซระบุว่าบริษัท QRS Global เป็น1ใน4กลุ่มโบรกเกอร์ที่รับผลประโยชน์จากเงินผู้เสียหายที่ลงทุนซื้อขาย Forex พร้อมพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายรวมถึงนายภาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนและเคยได้รับเงินกำไรจากการซื้อขายทองคำเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IBและเส้นทางการโอนเงินผ่านหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนขณะที่ความคืบหน้าของนายธีรพงษ์คงแก้วหรือโค้ชแจมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกันซึ่งถูกจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศได้ถูกสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและในวันนี้เจ้าหน้าที่ดีไซน์เตรียมนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยฝ่ายทนายโค้ชเจมเตรียมยื่นคำร้องขอไปตัวเชื่อคราวตามขั้นตอนของกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: และภายหลังกองปราบจับกุมอัศวินจ่าพิชิตและสัตพร3ผู้ต้องหากรณีปมทุจริตสอบท้องถิ่นเช้าวันนี้ตำรวจได้มีการเบิกตัวอัศวินและจ่าพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการฝากขังที่ศาลอาญารัชดาภิเษกช่วงเที่ยงนี้และในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะร่วมในการแถลงคดีดังกล่าวด้วยยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวอยู่ที่32รายบาดเจ็บ73รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขาดอากาศหายใจจากการสำลักควันคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวว่าขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน32รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ถูกส่งมาชันสูตรและพิสูจน์อัตลักษณ์

0: คนผลการดำเนินการณขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบชื่อผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง32รายแล้วและได้ดำเนินการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้แก่ญาติเพื่อ นำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วจำนวน28รายสำหรับผู้เสียชีวิตที่เหลืออีกจำนวน4รายขนาดนี้ในช่วงเช้าวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นอกจากนี้จากผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสำลักควันและบางส่วนมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุ

0: ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน่

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่15กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดินานัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังทักทายกันเช่นเคยคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรวันนี้ก็อยู่กันครบถ้วนครบทีมนะฮะม
1: ี
2: หลากหลายเรื่องราวนำมาฝากกันด้วยครับ
1: คุณมาลินีไม่มาเนาะค
2: ่
1: ะพูดถึงสถานการณ์โลกนะคะก็ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกแล้วหล
2: ัง
1: จากที่สหรัฐก็กลับมาโจมตีอิหร่านนะคะไม่จบกันละทีเนี้ยนะอิหร่านเองก็มีการโจมตีเรือน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซโอ้โหยังอุกอาจเลย
2: อ
1: ย่างของอินเดียก็โดนเข้าไปด้วยนะคะ
2: ครับ
1: แต่แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวแต่มาดูที่บ้านเราเรื่องราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่คุณณัฐาคุณผู้ฟัง
2: เนี่ยนะฮะ
1: ยังใจชื้นอยู่นะยังไม่มีการเพิ่มนะคะก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่คนก็เรียกกันย่อๆว่าบัตรคนจนอะนะคะก็ใกล้คลอดแล้วเดี๋ยวจะได้ทราบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะคาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้รู้แน่นอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้ข่าวสารของเราก็มีหลากหลายเนาะคุณณัฐา
2: ใช่ครับ
1: มีผลสืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ด้วยทางผู้ว่าชัดชาตินี่แกออกมาแล้วนะสั่งคุมเข้มสถานประกอบการละนะคะเดี๋ยวต้องตามไปดูกันเดี๋ยววันนี้พูดถึงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมอยี่หวามาแล้วเรื่องราว
2: กลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
1: ค่ะเรื่องราวสร้างสรรค์สังคมมาฝากกันเช่นเคยต้องคอยติดตามกันนะคะ
2: ก็ตลอดทั้งรายการนะครับมีโมเมนต์ความเคลื่อนไหวต่างๆมาให้ได้ติดตามหลากหลายอารมณ์แน่นอนคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องที่อยู่ในความสนใจอย่างไฟไหม้โรงเบียร์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศถ้าใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องของราคาน้ำมูกน้ำมันเนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันรู้สึกที่มีการพูดถึงช่องแคบฮอร์มุสที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเขาพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยนะฮะออกมาจะบอกเก็บค่าผ่านทางยกเลิกแล้วนะล่าสุด
1: เนี่ย
2: เพราะว่า
1: ไปกลับมาเนาะ
2: โดนโจมตีจากหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับในกรณีดังกล่าวเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับอยากจะไปดูกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ14กรกฎาคมเวลาโดยประมาณ 17:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลสับโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีทางด้านของนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาค1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1แล้วก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับ
1: เมื่อคืนดูนะคะข
2: ่
1: าวราชสำนักมากันเยอะเลยพี่น้องประชาชน
2: ค่
1: ะการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นค่ะเสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายนะคะแล้วก็ทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินแล้วก็แผ่นศิลาฤกษ์แล้วก็ส่งวางแผ่นอิฐทองนาคเงินแล้วก็แผ่นศิลาฤกษ์เนี่ยลงในหลุมส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เสด็จเข้าพระพลาพิธีส่งประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ส่งหลังทักษิโณทกแล้วก็พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดพระประแดงตามลำดับค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธีระชำนาญดูผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระประแดงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยและส่งลงพระนามาภิไธยค่ะ
2: ครับก็แล้วเสร็จเนี่ยนะครับเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดพระประแดงนะครับสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งแล้วเสร็จเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงกลับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยขออภัยนะครับกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเมื่อวานนี้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพิธีดังกล่าวนะคะอย่างที่บอกก็คือจัดขึ้นเมื่อวานนี้14 กรกฎาคม 2569มีรายละเอียดการมอบสิ่งของพระราชทานดังนี้นะคะ
2: ครับก็ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวของร้อยตรีวสันต์ขานหัวโทนซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นะครับท่านเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณสมรภูมิสำแตในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นที่จังหวัดหนองคายนะครับได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ศรีจุ้ยจ้ายซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นะครับเสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณช่องสายตะกูในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: พูดถึงจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ศรีจุ้ยจ้ายเนี่ยดิฉันจำได
2: ้
1: ลูกชายน่ารักมากเลย
2: ถูกต้อง
1: มางานที่เราจัดที่กองบัญชาการกองทัพบกที่เราจัดงานรำลึกถึงทหารกล้านะคะดิฉันจำได้แล้วก็เนี่ยดูจากภาพนะคะก็มีภาพในเพจของ Army Radio น้องน่ารักมากช่างพูดร้องเพลงด้วย
2: โอ้เนี่ยนะครับ
1: เอ๊ะเพลงอะไรนะดิฉันลืมไปแล้วอ่ะ
2: เขาบอกเป็นเพลงที
1: ่คิดถึงเธอฉันคิดถึงอะไรนี่หรือเปล่า
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆ
2: ครับผม
1: ซิลิฟูหรือเปล่า
2: น่าจะใช่
1: ค่ะเน
2: ี่
1: ยน่ารักมาก
2: วันกำลังน่ารักเลยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไปต่อนะคะก็ในส่วนของมีอีกนะคะก็คือมีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวของพลทหารกฤตภาสลีเพนสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุระเบิดบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็การพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นขวัญและก็กำลังใจครั้งสำคัญแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อครอบครัววีรชนทหารผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะ
2: ครับก็ขอบคุณคุณสุพจน์ด้วยนะครับไล่เลียงภาพตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับทำให้คุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับ
1: ได้
2: มีการเห็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้ส่วนผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับภาพบรรยากาศก็คือเป็นบรรยากาศที่ได้มีการมอบเชิญสิ่งของพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับไปมอบถึงบ้านให้กับครอบครัวของกำลังพลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบบรรยากาศเต็มไปด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยนะครับแล้วก็ยังความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยและคุณบ้านรัฐมนตรี
1: ไม่ได้ทักกันนานแล้วนะคะมีท่านใดบ้างมีคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยมาเช่นเคยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคุณดุกมลนี่ก็คอยเป็นแอดมินตอบกันอยู่นะคะตอบคำถามแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะ อ๋อมีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยค่ะสวัสดีพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วเชื่อว่าข่าวต่อไปเนี่ยหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่นะในเรื่องของกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าชาตินะครับก็สั่งตรวจสอบเข้มนะครับสถานประกอบการทั่วกรุงก็ใช้มาตรฐานเดียวกับสถานบริการนะครับเล็งรวบรวมร้านที่เปิดเกินเวลาส่งปลัดนะครับในทุกเดือนเลยทีเดียวฮะนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ ท่านให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสับชิงช้าเนี่ยนะครับท่านก็ชี้แจงว่าขณะนี้ก็ได้ดำเนินการเร่งตรวจสอบเรื่องของเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยก็คือเสียชีวิต30รายซึ่งขณะนี้ล่าสุดเห็นว่าเสียชีวิตเพิ่มเป็น32รายแล้วเนี่ยนะครับก็กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์3รายแล้วก็กลับบ้านแล้วเนี่ย36รายด้วยกันครับ
1: ก็มีการปรับเกณฑ์ตรวจเข้มเขาบอกว่าตรวจเข้มกว่ากฎหมายด้วยนะคะโดยสั่งการทุกสำนักงานเขตเนี่ยตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่พร้อมใช้มาตรฐานเดียวกับสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจโดยปรับปรุงเช็คลิสต์ให้เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่นการตรวจวัสดุตกแต่งที่ลามไฟเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเน้นสุ่มตรวจนะคะช่วงที่เปิดให้บริการจริงมีการกำชับให้ตรวจโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่บอกล่วงหน้านะเข้าไปตรวจเลยแล้วก็ลงพื้นที่ในเวลาที่ร้านเนี่ยเปิดบริการจริงเพื่อตรวจสอบสภาวะการใช้งานทางหนีไฟประตูหนีไฟรวมถึงทดสอบระบบไฟฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยนอกจากนี้นะคะได้สั่งใช้มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นแบบเดียวกับสถานบริการในการเข้าตรวจอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละก็แม้ว่าร้านเนี่ยจะอยู่นอกโซนนิ่งนะคะโดยใช้พรบการสาธารณสุขแล้วก็พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าประยุกต์บังคับใช้เพื่อสั่งระงับกิจการหรือว่าสั่งปิดหากพบว่ามีอันตรายโดยไม่ต้องรอแก้กฎหมายเลยนะคะ
2: ครับก็เป็นการดีนะครับที่จะมีการสุ่มตรวจต่างๆไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปก็คือไปดูแล้วว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไอเหตุด่วนเหตุร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงต่อในระยะต่อจากนี้นะครับก็เป็นการป้องกันไว้ไม่ให้เกิดขึ้นในดีที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาเตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทยปรับโซนนิ่งให้ยืดหยุ่นนะครับโดยจะเตรียมหารือกับกระทรวงมหาดไทยทบทวนนะฮะคุณผู้ฟังแนวทางกฎหมายแล้วก็การปรับโซนนิ่งให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันโดยเน้นความปลอดภัยเป็นตัวตั้งแล้วก็พร้อมผลักดันข้อบัญญัติท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเองหากจำเป็นนะครับทำบัญชีร้านการเปิดเกินเวลาทุนเทาส่งปรับทุกเดือนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะมีการเข้มงวดเลยทีเดียวแล้วก็มีการสั่งการทุกเขตนะครับทำข้อมูลสถานประกอบการที่เปิดเกินเวลาการขายสุราเกินกำหนดหรือว่าธุรกิจที่ต้องสงสัยที่ต้องเกี่ยวกับทุนเทาอะไรประเภทนี้นะฮ
1: ะ
2: ต้องมีรายงานเรื่องดังกล่าวส่งต่อปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือนอันนี้ท่านเน้นย้ำมานะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเข้าดำเนินการอย่างจริงจังครับ
1: แล้วอยากให้จริงจังแบบนี้นะคะ
2: ฮะ
1: ต้องดูต่อไปเดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันผ่านไปเป็นเวลา
2: คลี่คลายลงแล้วจะ
1: นานแล้ว
2: จะหย่อนหรือเปล่า
1: จะยังเหมือนเดิมไหม
2: หลายคนตั้งคำถาม
1: จะเป
2: ็
1: นเดี๋ยวจะเป็นลักษณะวัวหายล้อมคอกอีกนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังมีการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้รองผู้ว่าทวิดานะคะติดตามกรณีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดล่าสุดค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยก็ได้ประสานเข้ามาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาในระบบแล้วเห็นใจจริงๆตอนนี้คนที่บาดเจ็บอยู่อาการหนักก็หลายท่านแล้วก็คือต้องส่งตัวกลับไปที่เขาแบบไปสถานพยาบาลที่เขาเบิกได้อะแล้วบางทีอยู่ไกล อยู่ต่างจังหวัดมันก็ไปยากอะนะคะ
2: ครับก
1: ็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเข้ามาช่วยเหลือยังไงเรื่องค่ารักษาก
2: ับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญเลยทีเดียวเนี่ยนะครับใครจะฝันล่ะไปกินไปเที่ยวเนี่ยนะ
1: อยู่
2: แล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับ
1: เอาชีวิตไปแลกอ่ะนะคะ
2: ก็ต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่มีการชี้แจงเนี่ยอยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการปราบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคร
1: ับ
2: มีเพียงเพราะๆนะครับสาวกาไก่นะฮะเดี๋ยวมาเฉลยนะครับว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้นะครับ
1: ต้องเอาเพลงนี
2: ้เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนครับ

0: สาวกาไก่เนี่ยนะครับ
1: สาวอะไรนะกาไก่
0: กาไก
1: ่กาไก่
0: กาไก่เนี่ยนะฮะอ่ะก็ที่เปิดเพลงนี้นะครับเพราะว่าถ้วยตราไก่นะฮะที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับคือเป็นของเรื่องชื่อนะ
1: ที่มาของเพลงนี
0: ้ของเมืองลำปาง
1: อ๋อใช่ของฝากของลำปาง
0: เมืองลำปางรถม้าเนี่ยก็นึกถึงเมืองลำปางนะแล้วก็เมืองเขลางนครน
1: ะ
0: ก็ลำปางที่พูดถึงเมืองลำปางเพราะว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังขึ้นเหนือกันหน่อยนะ
1: ไป
0: ที
1: ่
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดลำปางนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่32นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนี่แหละเขามีชื่อค่ายที่เพราะมากนะครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่32ครบรอบปีที่70แล้วนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของมทบ32ให้การต้อนรับนะครับทั้งนี้มณฑลทหารบกที่32ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมในปีพุทธศักราช2499นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางโอกาสนี้นะครับหน่วยได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันอาสัญกรรมจอมพลมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับพร้อมกันด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของบุคคลสำคัญซึ่งท่านนี้นะครับเป็นผู้วางรากฐานของหน่วยและเป็นผู้บุกเบิกกองทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อเสริมสิริมงคลแก่หน่วยทหารข้าราชการและครอบครัวของกำลังพลครับ
1: ค่ะจอมพลมหาอมาตย์นะคะหรือว่าจอมพลมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือเจิมแสงชูโตถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนากองทัพการศึกษาการคมนาคมและก็การบริหารราชการแผ่นดินตลอดชีวิตของท่านเนี่ยอุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างยิ่งเลยค่ะที่นี่ที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าค่ายสุรศักดิ์
0: ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
1: นะคะ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ก็คือที่มาที่ไปค่ะ
0: อ๋อชื่อเพราะมากๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เปิดให้เข้ากับบรรยากาศแสดงความยินดีด้วยนะครับกับมณฑลทหารบกที่32
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
0: เมื่อวานนี้นะครับอย่างสง่างามแล้วก็สมเกียรติภาคภูมิเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งอยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่3นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนี่แหละดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับจากลำปางนะครับจากเหนือเดี๋ยวเราลงไปใต้กันดีกว่า
1: ลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42นะครับอันนี้ที่ปัตตานีเลยเนี่ยนะฮะลงไปเกือบจะใต้สุดนะครับคุณผู้ฟังเขามีการจับมือกับภาคีเครือข่ายเปิดยุทธการปล่อยแถวนะครับที่เขาเรียกว่า90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ควบแผนสยบภัยปัตตานี69เนี่ยนะฮะมีการตรวจสอบพื้นที่ปานาเระทุกตารางนิ้วนะครับก็มีการปล่อยขบวนแถวกันที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็ได้มีการรวมพลังครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายหน่วยงานด้วยกันในพิธีปล่อยแถวกำลังพลเพื่อร่วมเปิดปฏิบัติการดังกล่าวนะครับนอกจากสิ่งผิดกฎหมายนอกจากยาเสพติดแล้วเขาก็มีในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะครับก็ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนแผนสยบภัยปัตตานี69นะครับมีทางด้านของนายจอมสุขปานนายอำเภอปานาเระนะครับท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงแล้วก็เข้มแข็งนะครับแสดงออกถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ขจัดปัญหาภัยยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะการสนธิกำลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะถือเป็นบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในส่วนของกองกำลังทหารพรานเนี่ยโดยพันเอกชัยวุฒิพรมทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42แล้วก็ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ในพื้นที่อำเภอปานาเระนะคะก็ได้นำกำลังพลเนี่ยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปานาเระเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปานาเระแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดมกันหน้าดูเลยนะคะดีมากเลย ยอ่ะ
0: ถูกต้องครับทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนอกจากกำลังหลักแล้วนะครับซึ่งเป็นกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเขายังได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพลังมวลชนและกองกำลังประจำถิ่นนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการกำกับดูแลพื้นที่ก็จะมีผู้นำท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละแล้วก็มีในส่วนของชุดคุ้มครองหมู่บ้านหรือว่าหลายคนรู้จักกันก็คือชุดชรบนะครับมาร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ด้วยเป้าหมายของการเปิดยุทธการ90วันงานการปราบยาเสพติดในครั้งนี้นะครับก็คือการประสานความร่วมมือในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็การเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่กดดันนะครับกลุ่มผู้กระทำความผิดในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรแล้วก็ทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงการสร้างความอุ่นใจการเรียกความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวอำเภอปานเละอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
1: สู้ๆนะคะยาเสพติดนี่ให้ออกไปจากหลุดออกไปจากประเทศเราให้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เอามาถึงข่าวดีอีกนิดนึงค่ะเตรียมเปิดรับพลทหารอาสาแล้วยังมีเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: กองทัพบกเขาเตรียมเปิดถึง18,784 อัตราเลยค่ะสัญญาจ้าง4ปีชายไทยอายุไม่เกิน26ปีที่เป็นทหารกองเกินหรือว่าเคยจับได้ใบดำหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วหรือกำลังจะปลดนะคะโอกาสมาถึงแล้วนะคะน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะสำหรับการเป็นกำลังพลรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าพลทหารอาสาเปิดรับสมัครกันยายน69ถึงมกราคม70ค่ะ
0: ครับกองพลทหารอาสาคืออะไรคือใครเนี่ยนะครับก็คือกำลังพลสำรองหรือว่าทหารกองเกินที่สมัครใจเข้ามาทำหน้าที่ฐานกองประจำการเป็นการชั่วคราวนะครับเขามีสัญญาจ้างคราวละ4ปีด้วยนะฮะซึ่งในระยะเวลา4ปีที่เข้ามาเป็นพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดและเมื่อครบกำหนดปลดประจำการก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมถึงมีโอกาสในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการทหารต่อไปด้วย
1: บอกสิทธิประโยชน์นิดนึงดีกว่าระหว่างการเข้ารับราชการเนี่ยจะได้อะไรบ้างได้เท่ากับทหารประจำการเลยนะคะก็คือทหารเนี่ยที่บรรจุเนี่ยนะคะได้แก่เงินเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านรวมถึงการเลื่อนชั้นเงินเดือนด้วยมีเรื่องของการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสังกัดของกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิ์ในส่วนของตนเองนะคะไม่รวมบิดามารดาแล้วก็บุตรสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักทางราชการจากหน่วยที่รับบรรจุสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษกรณีถ้าจะไปสอบเข้าราชการของกองทัพบกนะคะเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่กำลังพลที่ประสบภัยธรรมชาติแล้วก็มีเงินช่วยเหลือบุตรด้วยรวมไปถึงสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิทธิทหารบกได้โดยใช้โควต้าเดียวกับทหารกองประจำการหรือว่าพลทหาร
0: ครับแล้วก็ระหว่างการเข้ารับราชการครบ4ปีเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยคำนวณเงินช่วยเหลือให้จากเงินเดือนก้อนเงินเดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับโดยจะต้องมีเวลารับราชการนะครับต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีและเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีหรือว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้างจะมีโควต้าในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการประจำได้เนี่ยนะครับ120ของจำนวนที่เปิดสมัครในปีงบประมาณนั้นโดยแยกเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็นายทหารประทวนนะครับต่อสัญญาจ้างได้อีก4ปีนะครับรวมแล้วต้องไม่เกิน8ปี
1: ทั้
0: งน
1: ี
0: ้นะครับทั้งในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรนะครับก็จะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนไม่เกิน30ปีนะครับแล้วก็สามารถขอพระราชทานเครื่องราชเหรียญเงินมงกุฎไทยกรณีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีบริบูรณ์ครับ
1: ค่ะนี่นะสนใจก็เตรียมตัวนะคะสมัครกันได้ช่วงกันยายนปี69จนถึงมกราคม70ค่ะช่วงนี้พบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินโดยคุณหมอยี่หวากันนะคะนางสาวมณิสราโฮ่บันเทาพยาบาลวิชาชีพแล้วท่านยังเป็นทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโรงเรียนบ้านวังยาวภาค2ค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าปปร.30ได้นำเก้าอี้พลาสติกจำนวน150ตัวไปส่งมอบที่โรงเรียนบ้านวังยาวจังหวัดสระแก้วกันนะคะสัปดาห์นี้เก็บตกภาพวันงานมาฝากกันค่ะพวกเราได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะนอกจากการส่งมอบเก้าอี้แล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาอีกจำนวน25ทุนให้เป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่มีฐานะยากจนงานนี้เด็กๆมีเซอร์ไพรส์ให้กับผู้มอบทุนด้วยนะคะด้วยการเขียนเรียงความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบทุนการศึกษาอ่านจบเล่นเอาพวกเราทั้งทีมงานน้ำตาซึมกันเลยนะคะเด็กๆน่ารักขนาดนี้พวกเราจึงปิดท้ายรายการด้วยขนมแสนอร่อยค่ะที่พวกเราแจกให้กับเด็กๆทุกคนได้รับประทานกันอย่างทั่วหน้าเลยนะคะจบภารกิจมอบของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอีกไม่กี่วันทีมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์หรือพอ.อสว.ก็จะลงพื้นที่กันอีกแล้วนะคะได้รับข่าวจากคนในพื้นที่ว่าฝนตกหนักทุกวันมาหลายวันแล้วค่ะเส้นทางที่พวกเราจะต้องลุยเข้าไปปีนี้จะเป็นยังไงจะยากง่ายเพียงใดวันที่19ถึง25กรกฎาคมที่จะถึงนี้เจอกันนะคะที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยบอกต่อให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมาพบแพทย์กันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับที่ทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีนะครับได้ไปได
2: ้ไปทำบ้านวังยาว
1: เนี่ยนะ
2: คะมาต่อนะคะมีข่าวดีสำหรับคนใจบุญทั้งหลายน
1: ะ
2: กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเน้นนักศึกษาวิชาทหารนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะในส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นณโดมวรรณสมิตรค่ะศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคนี่ก็จะจัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกแล้วก็หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกทั้ง34แห่งก็โดยกำหนดเปิดโครงการนะคะในวันจันทร์นี้ที่20กรกฎาคมเวลา 9:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศค่ะในการนี้เนี่ยเรียนเชิญท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการบกเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือโอกาสท้ายรายการนะครับเชิญชวนเลยก็แล้วกันสำหรับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะครับมาร่วมกันเป็นผู้ให้อย่างที่เราทราบกันดีว่าโลหิตหรือว่าเลือดของเรา1ถุงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับท่านใดที่ต้องการจะบริจาคโลหิตนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ต้องในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆของมันของหวานเนี่ยก็ต้องงดก่อนไปบริจาคโลหิตนะครับการบริจาคโลหิตเด่นนอกเหนือจากได้บุญใหญ่แล้วนะครับยังทำให้เราได้รู้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของคนเราของคนที่ไปบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นผู้ที่แข็งแรงเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนสำหรับโครงการนี้ครับ
2: ดูความพร้อมของตัวเองก่อนนะพร้อมเมื่อไหร่ไปทันทีเลยแล้วก็ติดตามรับชมการสร้างกุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้ในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภาคไปพร้อมกันได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกในเดือนมหามงคลนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเนี่ยนะครับก็เริ่มมาแล้วเมื่อวานนี้จนปลายเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมที่วัดบวรนิเวศวิหารครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะผู้ช่วยปลัดมหาดไทยเข้าชี้แจงกรรมาธิการกฎหมายแทนนายกรัฐมนตรีปมกงสอบท้องถิ่นด้านโรมชี้ TOR มีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมกรรมาธิการวันนี้ที่มีการพิจารณาเรื่องการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นว่าที่ประชุมได้เชิญบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดส่วนจะสาวไปถึงตัวใหญ่ได้บ้างหรือไม่ในรังสิมันระบุสุดท้ายก็จับได้แค่เฉพาะคนที่ไม่ได้ถือครองอำนาจรัฐหรือได้แค่บางส่วนสิ่งที่ต้องทำให้มากคือใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราต้องโยงไปถึงให้ได้เชื่อว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายทั้งนี้มีรายงานว่ากรรมาธิการได้เชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงแต่นายอนุทินมอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาแทนแต่ปลัดได้มอบให้นางสาวกาญจนิษฐาเอกแสงสีผู้ช่วยปลัดมหาดไทยมาแทนส่วนนายนฤชาโคสาสิบิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ส่งหนังสือมาแจ้งว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจราชการสำคัญและได้ตอบมาเป็นหนังสือแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นและกองทุนมาควบคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นแต่ประเทศไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับว่ายังมีกองทุนน้ำมันที่จะมาบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดส่วนช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะปรับตัวขึ้นหรือไม่นายเอกนัทระบุว่าจะต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะของการปรับแบบกระชากแต่จะค่อยเป็นค่อยไปส่วนจะมีการบริหารจัดการเรื่องของอุปทานของน้ำมันด้วยนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในแทงยังมีเพียงพอจนเกือบเต็มยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนฉะนั้นต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ปี2026ด้วยจุดแข็งการรักษาที่หลากหลายแพทย์ที่เชี่ยวชาญโรงพยาบาลทันสมัยคุณอิดขนินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ Medical Tourism อันดับ2ของโลกประจำปี2026จาก Travel and Tour World สื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขไทยและเป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ2ของโลก

0: รองจากตุรกีขณะที่อันดับ3ได้แก่อินเดียอันดับ4เม็กซิโกอันดับ5เกาหลีใต้ทั้งนี้ Travel and Tour World ระบุว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะมีบุตรยากโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันและบริการสุขภาพองค์รวมหรือ Wellness ประกอบกับการที่โรงพยาบาลที่รับการรับรองมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการให้บริการเทเลเมดิซีนและศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะจึงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่รับความนิยมจากผู้รับบริการทั่วโลกอิตรินประเสริฐอย่างนี้ครับ
1: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่... 081

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการหน้าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงสาธารณสุขเร่งทบทวนแนวทางการตรวจพยาธิหลังผลตรวจนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม380คนเจอพยาธิใบไม้ตับแค่4รายพยาธิชนิดอื่นอีก11รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ทับ2569ว่าที่ประชุมหารือกรณีผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยปัจจุบันกรมควบคุมโรคยังคงให้จ่ายยารักษาเฉพาะผู้ที่ตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิเท่านั้นส่วนข้อเสนอที่ให้ผู้มีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกพิจารณารับประทานยาตามความเสี่ยงอย่างต้องมีการทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมโดยสิ่งที่กังวลคือการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งสัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับในระยะยาวสำหรับผลการตรวจนักศึกษาด้วยชุดตรวจปัสสาวะพบผลบวก380คนมีผู้เข้ารับการตรวจอุจจาระแล้ว292คนพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเพียง4รายและพบพยาธิชนิดอื่นอีก11รายเช่นพยาธิตัวตืดสะท้อนว่าผลตรวจจากทั้ง2วิธียังมีความแตกต่างกันจึงยังคงยึดแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่ใช้การตรวจอุจจาระเป็นเกณฑ์วินิจฉัยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยังใช้การตรวจอุจจาระเป็นวิธีคัดกรองหลักและจะจ่ายยาเฉพาะผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อส่วนชุดตรวจปัสสาวะมีบทบาทเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นหากผลเป็นบวกจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปูพรมตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 2,800 แห่งทั่วจังหวัดยกระดับความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยซ้ำรอยคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
4: นายรัฐพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมาตรการยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาต23แห่งและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 2,810 แห่งส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกำชับฝ่ายปกครองทุกอำเภอเอ็กซเรย์พื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องหากพบข้อบกพร่องให้เร่งแก้ไขทันทีขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องเวลาเปิดปิดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประสิทธิ์ดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: และล่าสุดมีรายงานว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 5,814 คนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางโดยจะมีการพิจารณาในวันที่23กรกฎาคมนี
5: ้ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นนายหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้นายหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ฉันก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเพิ่งก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ฮักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เนอานงลือรู้ไหมในตลาดเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาลายนะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็เป็นตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่แบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะพวกก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ยึดปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดนะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น. กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งปมตำรวจทางหลวงจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักกลับบ้านชี้ควรกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่กำลังพลอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงหลาพักนั้นกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการช่วยเหลือกำลังพลตามกระบวนการทางกฎหมายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครทหารพรานดังกล่าวให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจโดยไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาดังนั้นควรมีแนวปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติส่งรายชื่อผู้สอบที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุขณะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างโปร่งใสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: คดีทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความคืบหน้าโดยที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่8ประจำปี2569มีมติส่งรายชื่อผู้สอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางพิจารณาดำเนินการตามอำนาจของกฎหมายซึ่งรวมไปถึงการเพิกถอนการบรรจุทางด้านนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการคลี่คลายคดีนี้อย่างโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้โดยผลการตรวจสอบร่วมกันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบผู้สอบที่มีคะแนนผิดปกติ3กลุ่มรวม 5,814 รายโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการประชุม3ก.ในวันที่23กรกฎาคมนี้จะพิจารณาว่าเพิกถอนการบรรจุหรือไม่ส่วนคำสั่งเพิกถอนขั้นตอนสุดท้ายเป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบรรจุผู้สอบแต่ละรายส่วนการเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนจะต้องมีการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดก่อนเนื่องจากกระดาษคำตอบอยู่ที่สำนักงานปปช.และหากพบความผิดปกติเพิ่มเติมก็สามารถขยายผลดำเนินคดีได้ขณะที่การสืบสวนยังไม่ปิดประเด็นการตรวจสอบย้อนหลังหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมปปช.จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจตามกฎหมายต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ

0: ากสสสเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
7: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
6: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
7: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
6: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
7: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
0: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงมหาดไทยเร่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบจัดโซนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดโซนนิ่งต่างจังหวัดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
10: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งทบทวนกฎหมายสถานบันเทิงและการจัดโซนนิ่งให้ทันสมัยพร้อมเรียกประชุมด่วนกำหนดมาตรการย้ำร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และเปิดให้เต้นรำหากไม่จดทะเบียนเป็นสถานบริการถือว่าผิดกฎหมายและขอประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
13: นายอมรจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงและการจัดโซนนิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายหลายฉบับใช้มานานและอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วทั้งนี้การตรวจสอบสถานบันเทิงจะยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยร้านที่มีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดให้มีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการหากไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายถือว่ามีความผิดจึงต้องมีการทบทวนทั้งกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การประกอบกิจการแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานเขตสำนักงานโยธาและตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพร้อมขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดสำหรับกรณีโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวระบุว่าจากข้อมูลพบว่าร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นร้านอาหารกับสำนักงานเขตจึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตในการตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะเร่งผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและการเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนเพื่อกำหนดมาตรการและเร่งดำเนินการในเร็วๆนี้นิพิธน ชัยยพฤกษ์รายงานครับ
2: และล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครบทั้ง32รายแล้วคาดรับร่างกลับได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลชันสูตรพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนายกรัฐมนตรีย้ำคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูตำรวจเร่งเดินหน้าขยายผลขณะที่ผู้ต้องหา2รายถูกคุมตัวฝากขังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นหลังตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยจ่าสิบตีพิชิต นายอัศวินหรือดร.วินและนางสาวสัตพรโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขบวนการดังกล่าวเป็นวงจรอุบาทที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและตำรวจจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงคดีและไม่มีทางปล่อยให้เกิดมวยล้มต้มคนดูอย่างเด็ดขาดภายหลังการแถลงข่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวนายอัศวินหรือดร.วินและจ่าสิบตรีพิชิตไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังโดยตลอดการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันกับนางสาวสัตพรที่ถูกนำตัวไปฝากขังก่อนหน้านี้ด้านพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามเส้นทางการกระทำผิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถึงที่สุดพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
11: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
17: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
20: ร้านกำนันมานะ
19: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
7: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้า

0: ใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ส่งรายชื่อผู้คะแนนผิดปกติ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุ23กรกฎาคมนี้ปลัดมหาดไทยย้ำต้องตรวจนับคะแนนใหม่ก่อนเลื่อนบัญชีสำรองไม่ตัดประเด็นขยายผลย้อนหลังหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านนายกย้ำคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดเล็งบรรจุทีโออาร์ขึ้นแบ็กลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำขณะกองปราบคุมตัวดร.วินจ่าพิชิตฝากขังศาลอาญาคัดค้านประกันตัวชี้ข้อหาตราโทษสูงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบสวนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวอย่างไม่ชัดรอพิสูจน์หลักฐานสรุปอุบัติเหตุหรือประมาทเจาะขยายผลไปยังหุ้นส่วนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะยอดเหยื่อเพลิงไหม้32ศพพิสูจน์อัตลักษณ์ครบแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก73รายด้านปลัดมหาดไทยรับลูกนายกเร่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งตำรวจนครบาลรับผิดชอบจัดโซนนิ่งในกทม.ส่วนผู้ว่าจัดโซนนิ่งต่างจังหวัดดีเอสไอบุกรวบมัลลิกาผู้บริหาร QRS ในคดี Forex ที่โรงพยาบาลพระราม9หลังอ้างป่วยกลางดึกพบ QRS เป็น1ใน4กลุ่มโบรกเกอร์ที่รับผลประโยชน์จากเงินผู้เสียหายที่ลงทุนซื้อขาย Forex เชื่อมโยงเส้นเงินสสภาวุฒิขณะโค้ชเจมถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวเตรียมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสปป.ลาวรวบแล้ว2ผู้ต้องหาชาวลาวตามหมายจับเชื่อมโยงคดีแอร์สาวไทยหิ้วกระเป๋าช้างไปออสเตรเลียอย่างไล่ล่าอีกหนึ่งขณะ DSI เปิดเส้นทางรับส่งข้ามแม่น้ำโขงกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งปมตำรวจทางหลวงจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักกลับบ้านเหตุกำลังพลเดินทางมาจากพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงย้ำแนวปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกพช.เคาะแล้วแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนพร้อม6มาตรการลดภาระค่าไฟบ้านอยู่อาศัยโดยค่าไฟฟ้า200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วน201ถึง400หน่วยและ400หน่วยขึ้นไปคงอัตราเดิมเปิดตลาดไฟสะอาดเสรีรัฐมนตรีว่าการพลังงานยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกส่วนราคาน้ำมันในประเทศช่วงนี้ต้องดูวันต่อวันแต่จะไม่ปรับราคาแบบกระชากเมืองพัทยาเอาจริงเดินหน้าคืนพื้นที่ชายหาดจัดระเบียบรถเช่าจอดรถแช่ชายหาด24ชั่วโมงกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวฝ่าฝืนเจอล็อกล้อยกรถปรับสูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้ส่วน Walking Street ยังปิดเป็นถนนคนเดินทุกวัน1ทุ่มถึงตี4ตามเดิมทะลุล้านแล้วโค้งสุดท้ายคึกแห่ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมนี้ไทยคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประจำปี2026จาก Travel and Tour World ชูจุดแข็งการรักษาที่หลากหลายแพทย์มีความเชี่ยวชาญโรงพยาบาลทันสมัยดึงดูดผู้รับบริการทั่วโลกขณะตุรกีคว้าอันดับ1ไปครองสเปนตีตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026หลังเฉือนเอาชนะฝรั่งเศส 2-0 รอพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษที่จะฟาดแข้งตี 2 คืนนี
6: ้อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกล่องทบก
8: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: Beautiful music Beautiful songs for you
10: SuchadRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful Music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Let the full winds blow เสียงของ Fat Domino เป็นเพลงรักที่ใช้การเปรียบเทียบนะครับว่าลมทั้ง4ทิศนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่กว้างไกลและก็มั่นคงไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามเนื้อหาสื่อถึงการชื่นชมคนรักทั้งในรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทการพูดจาพร้อมความปรารถนาที่จะมีเธออยู่เคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันโทนของเพลงก็เป็นโรแมนติกเรียบง่ายแต่หนักแน่นในความรู้สึกที่ชื่นชมความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างไทยๆของเราก็น่าจะเป็นแบบฟ้าดินเป็นพยานพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวอะไรประมาณนี้แต่ฝรั่งเขาใช้สัญลักษณ์ของลมที่มาจากทั้ง4ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับในเพลงนี้ยังชี้ให้เราเห็นด้วยนะครับว่าเวลาที่เราบอกไม่ได้นะทำไมถึงถูกใจหรือชอบใจคนนี้หรือรักคนนี้เราก็จะพยายามหาเหตุผลว่าเขาเป็นคนดีคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนมีน้ำใจอะไรต่างๆนานาแต่บางทีมันก็แค่ชอบเขาเพราะว่ารังสีอะไรบางอย่างในตัวของเขานั้นทำให้เราถูกใจบางทีก็ชอบเพราะการพูดจาลักษณะท่าทางเดินอะไรแบบนี้อย่างคำศัพท์ที่น่าสนใจในเพลงนี้ก็มีอย่าง I like the way you walk I like the way you talk Let me hold your hand ก็เป็นคำขอที่สุภาพนะเราจะขอจูงมือใครสักคนทั้งเพลงเนี่ยจะใช้ประโยคง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆนะครับอย่าง try to understand การขอให้เข้าใจซึ่งประโยคนี้ก็ใช้ได้ทั้งการขอให้เข้าใจในความสัมพันธ์แล้วก็ขอให้อีกฝั่งเข้าใจในเรื่องของการทำงานหรือการเรียนการสอน don't be afraid ไม่ต้องกลัวเป็นการให้กำลังใจหรืออย่างความรักที่เขาเปรียบเทียบทิศทางแล้วฟังดูก็คล้องจองกันด้วยนะครับอย่าง From the East to the West I love you the best คนแต่งเพลงนี้ท่านก็ไม่ธรรมดานะครับท่านชื่อเดฟบาร์โธโลมิวมาจากลุยเซียนาเกิดในวันคริสต์มาสอีฟซะด้วย24ธันวาคม1918ถ้าท่านอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็จะอายุ108ปีแต่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับอายุได้100ปีพอดีเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยผลงานเด่นๆที่ท่านร่วมแต่งกับ Fats Domino ก็มีอย่างเพลง Ain't That a Shame เพลง I'm Walking Blue Monday ตัวท่านเองนั้นได้ถูกบันทึกเกียรติประวัติเอาไว้ใน Rock and Roll Hall of Fame แล้วก็ใน Songwriters Hall of Fame ในฐานะบุคคลสำคัญที่เชื่อมโยงแนวดนตรีแบบแจ๊สสวิง R&B เข้าสู่ยุคของ Rock and Roll Dave Bartholomew เป็นชื่อของท่านนะครับส่วน Fats Domino ท่านก็เป็นบุคคลที่สำคัญอีกคนหนึ่งนะครับในวงการเพลงเลยมาจาก New Orleans เช่นกันแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำแนวเพลง Rock and Roll R&B และ Boogie Woogie เพลงเด่นๆของท่านก็มีอย่าง Beverly HillAin't That a Shame Walking to New Orleans และ Fat Man เป็นต้นเพลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยจัดเป็นเพลงในแนว Rock and Roll ยุคแรกๆที่สามารถขายเป็นเสียงได้เป็นล้านๆแผ่นในยุคนั้นสำหรับตัวของ Fats Domino เองเนี่ยนะครับท่านมียอดจำหน่ายแผ่นเสียงเนี่ยถึงประมาณ110ล้าน

แบบเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Elvis Presley The King of Rock and Roll และ The Beatles ต่างก็ยกย่องว่า Fat Domino นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับพวกเขาได้ร้องเล่นเต้นแสดงเพลงออกมาในแนว Rock and Roll อย่างที่ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้เราได้ฟังอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตและนี่คือเรื่องราวของเพลง Let the Four Winds Blow ของ Fats Domino ที่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลง Pop Top Hit ของทศวรรษที่1960พาคุณเดินทางมาถึงปลายปี1961หรือพ.ศ. 2504ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.comนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาBeautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถคราวเสด็จเยือนยุโรปเมื่อปีพ.ศ. 2439นะครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นอ่านพระราชหัตถเลขาในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ศรีลังการาชหัตถเลขาฉบับนี้ลงวันที่21เมษายนรศ116หรือพ.ศ. 2439ตั้งใจจะนอนให้กว่าย่ำรุ่งไม่สำเร็จเพราะเรือนมีหน้าต่างโตๆโปร่งไปหมดกินข้าวเช้าแล้ว2โมงกับ45ไปขึ้นรถไฟเช้าทั้งๆเช่นนี้คนก็มาคอยหาและคอยดูแน่นไปกับปลัดเมืองขึ้นรถที่ทำรับ Prince of Wales สลักลวดลายมากแต่ฝาที่บุผ้าหรือหนังอยู่ข้างคร่ำรถไฟสายนี้เท่าของเราแต่ทางเขาทำเรียบดีกว่าเรามากเดินเร็วเว้นแต่เวลาขึ้นเขาช้าหน่อยสายที่มาแต่คอลเป็นรางย่อมแต่เป็นของ Government ทั้งสองสายสเตชันคล้ายที่สลังงอแม่เล็กเห็นจะจำได้ฉันเอามหามุตริยะไปขึ้นรถด้วยคนหนึ่งออกไปไม่กี่มากน้อยก็เป็นสระบุรีตอนใต้ปากเพรียวไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นทางใต้หินลับเห็นมีแต่ต้นมะพร้าวเป็นพื้นนามีเป็นช่องๆไม่มีทุ่งกว้างเช่นบันดงหรือการุดเลยไปกว่าครึ่งทางจึงขึ้นเขาภูเขาเป็นศิลาก้อนๆต้นไม้ขึ้นเต็มๆเขาคนมีน้อยบ้านตามทางไม่ใคร่เป็นหมู่และเป็นกระท่อมโสมๆมากมีที่งามแห่งหนึ่งเมื่อจวนจะถึงแคนดี้เรียกว่า Sensation Rock ลดเรียบไหลเขาแลข้างล่างเห็นเขาซับซ้อนทรงบรรยายถึงบรรยากาศทิวทัศน์ข้างทางรถไฟที่กำลังเสด็จไปเมืองแคนดี้เมืองหลวงเก่าของศรีลังกาเดี๋ยวมาอ่านพระราชหัตถเลขากันต่อในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงไพเราะที่จะมาส่งท้ายปี2504เริ่มกันที่ผลงานการขับร้องและการประพันธ์ของพอลแองกานักร้องนักดนตรีโปรดิวเซอร์คนสำคัญของแคนาดาพอลแองกาปัจจุบันท่านอายุ84ปีนะครับเป็นบุคคลที่ครบเครื่องแต่งเองร้องเองโปรดิวซ์เองเล่นดนตรีได้เพลงดังๆของท่านก็มีอย่างไดอาน่าซึ่งโด่งดังมากในช่วงปีพ.ศ. 2500แล้วก็มาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลาที่ตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แต่งงานทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไดอาน่าจำได้ไหมครับเพลงนี้ก็กลับมาขึ้นอันดับหนึ่งไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานั้นและปัจจุบันนี้เจ้าพระชายชาร์ลส์ก็เป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ของอังกฤษเพลงดังที่พอลแองกาแต่งเอาไว้แล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนอีกเพลงก็คือ Put your head on my shoulder และเพลง My Way ที่ท่านแต่งเนื้อร้องให้กับแฟรงค์ซินาตราจน

กลายเป็นซิกเนเจอร์ของแฟรงค์ซินาตราและบางครั้งท่านก็ได้นำมาร้องเองในคอนเสิร์ตของตัวเองบันทึกเสียงใหม่อะไรต่างๆนานานอกจากนั้นท่านยังมีเพลงที่โด่งดังอีกอย่าง Lonely Boy You Are My Destiny ซึ่งเพลงเหล่านี้ทำให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็น Teenage Idol ในยุคนั้นนะครับเพราะว่าครบเครื่องจริงๆหน้าตาหล่อเหลาแต่งเพลงก็ดีเพลงไพเราะร้องเพลงก็เก่งเสียงก็เพราะครบเลยทีเดียวนอกจากนั้นท่านก็ยังมีงานร่วมกันกับไมเคิลแจ็กสันอีกด้วยวันนี้เราจะฟังเพลง Dance on Little Girl ของท่านนะครับซึ่งมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอย่าง Dance on ซึ่งหมายถึงการเต้นลำต่อไปหรือจะใช้เพื่อบอกให้เรานั้นอยู่ในสถานการณ์นั้นต่อไปอย่างเช่นดูหนังสือเตรียมตัวสอบโอ้ยเหนื่อยมากเลย Dance on ก็คือดูต่อไปแล้วก็ทำภารกิจการสอบให้จบสิ้นคำว่า little girl คำว่า smile again คำว่า hold on นะครับคล้ายๆกับคำว่า dance on นั่นแหละแต่คำนี้ก็ใช้ได้ทั้งในบทสนทนาแล้วก็ในเพลงหมายถึงการจับอะไรไว้ให้มั่นให้แน่นหรือรอเวลาหรืออดทนอยู่กับสิ่งนั้นนะครับคำว่า step by step ทีละก้าวก็เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในชีวิตจริง dance on little girl เป็นเพลงป๊อปที่มีท่วงทำนองสนุกสนานแล้วก็พูดถึงเนื้อหาของการเต้นรำของสาวน้อยที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านตัวเองจาก girl into a woman จากเด็กหญิงไปสู่นางสาวเพลงที่สองชื่อ A Scottish Soldier ในวงเล็บ Green Hills of Tyrol เป็นผลงานของ Andy Stewart เป็นเรื่องราวของทหารจากสกอตแลนด์นะครับที่ไปทำการรบอยู่ในเมืองไทโรในประเทศออสเตรียแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตุยละทีนี้คนสกอตเนี่ยเวลาเขาจะตุยนะครับเขาก็จะต้องมีปี่สกอตบรรเลงในพิธีศพในเพลงเนี่ยขอร้องว่าไม่ต้องเป่าปี่สกอตที่นี่ให้ไปเป่าที่บ้านเราที่สกอตแลนด์เพลงนั้นสะท้อนถึงความรู้สึกคิดถึงบ้านนะครับ homesickness สะท้อนถึงความรักชาติและการกลับคืนสู่รากเหง้ามาตุภูมิของตัวเองในเพลงนี้มีประโยคที่กินใจมากเลยนะครับ These green hills are not highland hills They are not the hills of home เนินเขาสีเขียวเหล่านี้ไม่ใช่เนินเขาสูงที่บ้านเรามันไม่ใช่เนินเขาของบ้านเราปิดท้ายปี2504ด้วยผลงานของวง The Every Brothers 2 4พี่น้องกับเพลง Ebony Eyes เพลงที่เล่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมของวัยรุ่นรอคอยสาวเจ้าที่จะเดินทางมากับเที่ยวบิน1203เพื่อมาแต่งงานกันแต่ปรากฏว่าเที่ยวบินล่าช้านะครับเขาใช้คำว่า flight overdue แต่ในที่สุดเพลงก็ได้บอกเราด้วย context หรือข้อความอื่นๆให้รู้ว่าเครื่องบินน่ะตกไปแล้วแล้วสาวเจ้าก็ตุยไปแล้วเช่นกันสามเพลงในช่วงนี้พอลแองกากับ Dance on Little GirlAndy Stewart กับ A Scottish Soldier Green Hills of Tyrone และ The Every Brothers กับ Ebony Eyes มาปิดท้ายปี2504

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันพุธเป็นวันที่เราฟังเพลงที่เป็นฮอปท็อปฮิต100เพลงของแต่ละปีในช่วงทศวรรษที่1960นะครับพาคุณเดินทางมาถึงปี1962หรือพ.ศ. 2505 Beautiful Music ของเราฟังเพลงเป็นเพื่อนกับคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้แล้วก็ในแต่ละวันจะมีเพลงที่หลากหลายในสไตล์ของเพลงให้คุณได้ฟังไม่ซ้ำกันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับวันพุธเป็นเพลงป๊อปของทศวรรษที่1960แบบนี้วันพฤหัสก็จะเป็นการตอบจดหมายอ่านจดหมายแชร์ข้อมูลเรื่องราวที่คุณผู้ฟังเขียนมาแชร์กันให้กำลังใจกันก็จะนำมาอ่านนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นจดหมายของใครเตรียมลุ้นกันได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังมีเสื้อยืดฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำเหลืออีก4ตัวนะครับที่จะมอบให้คุณผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาร่วมสนุกกันวันศุกร์ก็จะเป็นเพลงของประเทศอังกฤษขึ้นอันดับเทรนด์ของเขามีอะไรกันบ้างในแต่ละปีในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์วันเสาร์ก็จะเป็นเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดวันอาทิตย์เป็น Sunday Special บุคคลพิเศษช่วงนี้ยังเสนอบุคคลที่เป็น Living Legend หรือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เชอรี่แบสซี่หรือเดมเชอรี่แบสซี่หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่เพราะว่าท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงในแนว R&B วันอังคารเป็นเพลงในแนวคันทรีอีก4เพลงเพลงป๊อปท็อปฮิตของทศวรรษที่1960ในปี2505เพลงแรกของปีเนี่ยที่ดังมากที่สุดก็คือผลงานของแพทบูนกับเพลง Speedy Gonzales เป็นงานประพันธ์ของ3นักแต่งผู้ยิ่งใหญ่บัตตี้เคย์อีธอลีและเดวิดเฮสซึ่งเดวิดเฮสเนี่ยนะครับท่านก็จะใช้นามแฝงอีกชื่อหนึ่งก็คือเดวิดดันเต้เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับเคยแสดงอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Last House on the Left และเรื่อง Swamp Thing บัตตี้เคย์ก็เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากในทศวรรษที่1950และ60มีงานร่วมกับศิลปินเด่นๆในยุคนั้นมากมายเลยทีเดียวส่วนอีเธอร์ลีก็เคยร่วมเขียนเพลงในแนวป๊อปแล้วก็ในแนวโนเวอตี้คือเพลงเล่าเรื่องแบบเพลงนี้แหละครับสำหรับสปีดี้กอนซาเลสซึ่งก็เป็นชื่อเป็นคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนที่เป็นหนูองค์จะคล้ายๆกับมิกกี้เมาส์นะครับแต่ว่าเป็นหนูของเม็กซิโกที่มีความประเปรียวว่องไวซุกซนตามภาษาหนูแต่ว่าในเพลงนี้ก็นำชื่อนี้มาเป็นคาแรคเตอร์ของชายหนุ่มดีเที่ยวสำมะเลเทเมามีแฟนอยู่แล้วก็ยังออกไปมีกิ๊กอีกสาวเจ้าเนี่ยชื่อโฟก็ชอบไปสำมะเลเทเมากับคนนี้แต่แฟนตัวจริงๆนะครับโรซิตต้าก็เรียกร้องให้สปีดี้กอนซาเลสเนี่ยกลับบ้านเลิกเสเพลกลับมาดูแลบ้านช่องที่ตอนนี้กับหลังคารั่วมีแมงสาบขาดอาหารอะไรต่างๆนานาข้าวปลาไม่มีกินเป็นเรื่องผสมผสานความโรแมนติกและก็ความตลกและการเสียดสีกับสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างคำว่า green stamps with tortilla คือคนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะทานแป้งที่เป็นคล้ายๆกับโรตีที่เวลาเรามาห่อโรตีสายไหมแล้วเรียกมันว่า tortilla เขาบอกว่าเนี่ย with green stamps with tortilla นี่ก็หมายถึงว่าเจ้าแป้งนี่มันขึ้นลาแล้วสีเขียวๆนะดูสิตลอดทั้งเพลงนี้ก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับประโยคที่น่าสนใจอย่าง You better come home ซึ่งเป็นประโยคคำสั่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะคุณผู้ฟังอาจจะไปบอกลูกหลาน You better finish your breakfast ทานอาหารเช้าให้หมดเดี๋ยวนี้ You better finish your homework ทำการบ้านให้เสร็จเดี๋ยวนี้คือพูดไปแค่นี้เพื่อที่จะบอกว่าถ้าไม่ทำชีวิตของคุณอาจจะเกิดความเศร้าขึ้นก็ได้คือจะมีผลตามมานั่นแหละหรือการใช้ประโยคแบบ present participle คือนำคำกริยาเติม ing ลงไปเพื่อบอกพฤติกรรมนั้นอย่าง stop all your drinking ก็เ ็บอกเลยว่าให้หยุดการดื่มหนักของคุณ stop all your lying หยุดพูดตลบตะแลงหยุดโกหกหลอกลวงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรต่างๆเป็นต้นหรือการใช้คำว่า how come แทนคำว่า why อย่างในประโยคนี้นะครับ how come you leave me all alone ก็เท่ากับ why you leave me all alone นั่นเองสำหรับผู้ขับร้องแพทบูนท่านเป็นหนุ่มน้อยรูปหล่อเท่เก๋กู๊ดที่จัดว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็เป็นขวัญใจของแม่ยกทั้งหลายในยุคนั้นนะครับจากเมืองแจ็คสันวิลล์ฟลอริดาท่านเป็นทั้งนักร้องนักแสดงมีลุคที่เขาเรียกว่าคลีนคัทในยุคนั้นก็เรียกว่าตีคู่กันมาเลยกับเอลวิสเพรสลีย์มียอดขายเป็นเสียงมากกว่า50ล้านแผ่นแล้วก็มี38เพลงที่ติดอยู่ในอันดับ Top 40ของสหรัฐอเมริกาอย่างเพลง Ain't That a Shame เพลง Love Letters in the Sand เพลง April Love เพลง Moody River เพลง Speedy Gonzales แล้วก็เพลง Oh Oh Bernadine เป็นต้นท่านแสดงภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องนะครับอย่าง Journey to the Center of the EarthState Fair แล้วท่านก็ยังเป็นพิธีกรในรายการ Pat Boone Chevy Showroom ปัจจุบัน Pat Boone ท่านอายุ92ปีนะครับบันทึกเสียงเพลงล่าสุดเมื่อตอนอายุ90ปีนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปแอบฟังแล้วชื่อเพลง Where Did America Go เดี๋ยวฟังเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับเพลงที่2เป็นเสียงของ Ray Charles นี่ก็เป็นนักเปียโนนักร้องชื่อก้องโลกอีกท่านหนึ่งคนแต่งนี้ก็ไม่เบาอีกเหมือนกันนะครับดอนกิฟสันเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงในแนวคันทรีมิวสิกฉายาของดอนกิฟสันก็คือ The Sad Poet กวีผู้แสนเศร้าคือท่านแต่งเพลงอกหักนี่ได้กินใจมากๆเพลงอกหักที่ท่านแต่งไว้แล้วก็โด่งดังมากมีผู้คนนำไปร้องกันเยอะแยะก็อย่าง Oh Lonesome Me เพลง Sweet Dreamsเพลง Sea of Heartbreak ส่วน Ray Charles ท่านก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมาเสียตาไปหรือว่ามองไม่เห็นตอนอายุ7ขวบนะครับแต่ท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกเพลงในแนว Soul Music ผสมผสานกับ Gospel Blues และ Jazz เข้าด้วยกันกลายเป็นเพลงในแนว Soul จัดว่าท่านเป็น The Genius แล้วก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เพลงที่ท่านร้องเอาไว้ Georgia on my mind กลายเป็นเพลงประจำรัฐจอร์เจีย It's the road Jack แล้วก็เพลง What I say สำหรับเพลงนี้ I can't stop loving you เป็นบทเพลงที่สะท้อนความรักที่ไม่อาจจะลืมเลือนแม้เวลาจะผ่านไปความทรงจำยังคงงดงามแล้วก็ตามหลอกหลอนแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่สูญเสียความรักI can't stop loving you ความรักที่ไม่สามารถจะลืมได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปหรือไปรักคนอื่นไม่ได้อีกแล้วมีการใช้ภาพของ Dreams of Yesterday และ Happy Hours We Once Knew ภาพความฝันของวันวานและภาพของชั่วโมงแห่งความสุขที่เราเคยสัมผัสร่วมกันเพลงนั้นสะท้อนให้เราเห็นว่าความทรงจำก็มีทั้งความทรงจำที่เป็นความสุขและความทรงจำที่เป็นความทุกข์ที่อยู่คู่กับหัวใจไปตลอดกาลเพลงที่3เป็นเพลงบรรเลงนะครับรับรองว่าคุณผู้ฟังต้องรู้จักแล้วก็จำได้แต่อาจจะไม่รู้จักชื่อจากวง The Tornadoes กับเพลง Telstar และปิดท้ายด้วยเสียงของ The King of Rock and Roll Elvis Presley กับเพลง Return to Sender
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful.
2: You're listening to Beautiful Music.
1: Music.
3: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music เตรียมเพลงไว้ 15-16 เพลงให้คุณฟังทุกวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่เพียงพอถ้าคุณอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องเชิญที่ suchatradio.com บนเว็บไซต์ของเรานะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์จะบนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือก็ได้ทุกคนมีหมดจะเว็บเบราว์เซอร์แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็น Bing จะเป็น Chrome จะเป็น Google หรือยี่ห้ออื่นๆยี่ห้อไหนก็ได้ไปพิมพ์คำว่า suchatradio.com suchatradio.comก็จะขึ้นมาเลยนะครับทุกๆวันที่เรามีการออกอากาศรายการจะไปอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ยังมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจเลยทีเดียวไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตอีก3เพลงที่อยู่ในอันดับท็อป100ของปีพ.ศ.2505นะครับให้ฟังเสียงของเอลวิสเพรสลีย์อีกครั้งนึงกับเพลง Good Luck Charm ตามด้วยคริสMontez กับเพลง Let's Dance และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของ Elvis Presley Can't Help Falling In Love จะเห็นได้ว่าปี2505นี่เป็นปีทองของ Elvis Presley นะครับเพลงของท่านนั้นขึ้นอันดับอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวในปีนี้จัดไปทั้ง3เพลงครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชรา

0: 808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นร้อนให้ได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นการสอบท้องถิ่นวันนี้เนี่ยทางกสทหรือว่ากรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประชุมกันครับแล้วก็มีมติให้ส่ง 5,000 กว่ารายชื่อนะครับที่ผลสอบผิดปกติเนี่ยให้ไปยังกรรมการกลางนะเพื่อส่งผลให้ตำแหน่งท้องถิ่นเนี่ยว่างลง 5,000 กว่าตำแหน่งครับคือเรื่องนี้ยังคงต้องตามต่อกันยาวๆนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากจับกุม2รายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้แล้วเนี่ยจะมีการจับกุมใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่จะสามารถขยายผลไปสู่บุคคลนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดครั้งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วผู้ที่สอบไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะอย่างไรนะครับทั้งคนที่ทุจริตจริงๆนะจะได้รับการลงโทษอย่างไรบ้างแล้วคนที่บริสุทธิ์เนี่ยพวกเขาจะยังคงได้รับราชการหรือไม่ยังคงมีหลากหลายประเด็นให้ตามกันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนครับก็คือเรื่องของที่ตำรวจทางหลวงนะไปจับทหารพรานที่พกปืนมาเนี่ยนะครับล่าสุดนี้ก็มีการสั่งเด้งแล้วนะครับพันตำรวจโทตำรวจทางหลวงย้ายไปช่วยราชการก่อนนะครับจากกรณีที่ไปจับกุมนะครับอาสาสมัครทหารพรานที่เขาพกปืนมานะครับคือเขาเนี่ยเดินทางจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกำลังกลับไปหาครอบครัวที่พัทลุงนะครับก็มีกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ตั้งคำถามว่าเอาแล้วเขาพกปืนไม่ได้หรอนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้ในการป้องกันตนเองในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับก็มีการจับกุมเจ้าของเฮโรอีนตัวจริงที่สาวที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับแล้วก็หิ้วถุงผ้าที่มีการซุกซ่อนเฮโรอีนไปด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดก็จับกลุ่มเจ้าของตัวจริงได้แล้วส่วนค่ำคืนนี้นะครับหลายคนคงรอคอยกันนะครับโดยเฉพาะคอบอลครับรอลุ้นกันเลยนะครับกับแมตช์ฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศ2คืนนี้นะครับตามเวลาไทยบ้านเราอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติอังกฤษคู่ปรับนั่นเองคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนครับแต่ว่าน้องหมูเด้งเหมือนจะเลือกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ให้หมูเด้งเสี่ยงทายปรากฏว่าน้องเลือกทีมชาติอังกฤษนะเสี่ยงทายว่าทีมชาติอังกฤษจะเป็นฝ่ายชนะจะเป็นอย่างไรค่ำคืนนี้รอลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: กรี
9: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: สิบเก้านาฬิกา35นาทีครับกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาในช่วงนี้ติดตามประเด็นร้อนนะครับสืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั้นเป็นประธานการประชุมครับวาระสำคัญก็คือการพิจารณารายชื่อที่ตรวจสอบแล้วว่าได้คะแนนสอบแข่งขันท้องถิ่นมาแบบผิดปกติซึ่งดูแล้วนะครับมีถึง 5,000 กว่ารายชื่อนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยกสทก็เลยมีมติครับให้นำรายชื่อของผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติรวมแล้ว 5,814 รายให้กับกรรมการกลางคาดว่ากรรมการกลางจะพิจารณาและมีมติในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับโดยในการประชุมของกสทวันนี้มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะครับส่วนความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบได้ควบคุมตัวจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรหมผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีรวมไปถึงนายอัศวินโคตรพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสอบปากคำที่สอบสวนกลางผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ยังคงให้การปฏิเสธที
2: ่สอบสวนกลางผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ก็ได้ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครับสำหรับกรณีของดร.วินครับตำรวจก็นำตัวไปตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้เพื่อตรวจค้นข้อมูลบางส่วนนะครับที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นแต่พบว่าไฟล์ในคอมพิวเตอร์ถูกลบออกไปแล้วครับทำให้ยังไม่พบข้อมูลที่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในคดีขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตพนักงานสอบสวนก็เปิดเผยว่ามีอาการเครียดครับระหว่างสอบปากคำโดยผู้ต้องหาได้ให้ทนายนำหลักทรัพย์เป็นเงินสดมายื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นนี้พร้อมกับเตรียมนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปขออำนาจศาลฝากขังภายในวันนี้ครับด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการสอบปากคำจ่าพิชิตกับนายวินหรือว่าดร.วินเนี่ยที่กองปราบโดยบอกว่าตำแหน่งที่มีการเพิกถอนไปแล้วกว่า 5,000 ตำแหน่งจะยังคงปล่อยว่างจะยังไม่มีการเลื่อนการบรรจุผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาจนกว่าการนับคะแนนสอบจะแล้วเสร็จครับอีกหนึ่งประเด็นครับเป็นเรื่องของคดีหลอกลงทุนเป็นเรื่องของคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ครับเช้าวันนี้ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามากสลุดเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้ได้นำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มที่ DSI ครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในคดีนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจับกลุ่มครบทั้ง2คนแล้วตามหมายจับของศาลเลยซึ่งนางสาวมัลลิกาเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ถือได้ว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้ครับขณะนี้ยังไม่มีบุคคลที่ต้องจับกุมเพิ่มเติมมีเพียงที่ DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำครับส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกนะครับก็รวมไปถึงชื่อของนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่านายพานุเนี่ยจะไม่นายภาวุฒิเนี่ยจะไม่หลบหนีนะครับเพราะว่านายภาวุฒิเองเนี่ยก็พร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงและ DSI เองน่าจะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับถามต่อไปอีกนะครับว่า22คนที่ DSI ออกหมายเรียกเนี่ยจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนเลยหรือไม่นะท่านบอกว่าคงตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับหมายเรียกซึ่งจะเรียกครั้งที่1 หรือครั้งที่2คงมีกรอบเวลาส่วนการจะออกหมายจับก็ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรศาลจึงอนุมัติหมายจับให้ครับขณะที่นายธีรพงษ์หรือว่าโค้ชเจมที่ถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ DSI นำตัวไปฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นเจ้าตัวเนี่ยยืนยันครับว่าเส้นเงินที่ DSI สืบสวนพบโยงกับบริษัท2แห่งนั้นเป็นเงินที่ตนนำไปฝากและลงทุนเทรดเท่านั้นส่วนกรณีที่มีคลิปวิดีโอปรากฏก่อนหน้านี้ว่ามีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาลงทุนตนไม่เคยรับรองผลการเทรดเพราะว่าบุคคลที่เข้ามาลงทุนมีหน้าที่ต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาและเทรดกันเอาเองยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเชิญชวนแต่ว่าเป็นการให้ความรู้ครับอย่างไรก็ตามนะครับ DSI รายงานว่านายธีรพงษ์เป็นที่รู้จักในฐานะโค้ชสอนเทรดระยะสั้นชื่อเขาก็มีชื่อเสียงนะครับมีผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนหลายแสนคนแล้วก็มักใช้วลีว่า all in จนเป็นที่จดจำเขาคนนี้แหละมีบทบาทในการแนะนำให้ประชาชนไปเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์สองแห่งนี้รวมทั้งรับหน้าที่เป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์และทำหน้าที่สอนด้านการเทรดให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการซื้อขายครับพฤติการการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่มีความผิดนะครับก็เป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้เงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินนั่นเองครับจากประเด็นเรื่องของคดีทางด้านการลงทุนนะครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวครับซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยมีการรายงานมาว่าอยู่ที่27รายผ่านมาวันนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น32รายแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางตอนแรกเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงนะคือ5รายเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มเติมทำให้ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง32รายนี้นะครับได้พิสูจน์อัตลักษณ์ครบทั้งหมดพร้อมให้ญาติทยอยนำเอกสารมารับร่างจากนิติเวศกลับไปบำเพ็ญกุศลได้แล้วผลการชันสูตรเบื้องต้นครับพบสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจเนื่องจากสำลักควันบางส่วนมีบาดแผลจากการถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายด้วยครับสำหรับของมีค่าของผู้เสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าติดต่อรับได้นะครับที่สน.พหลโยธินนะก็แจ้งสำหรับครอบครัวครับซึ่งในวันนี้ก็อย่างบุตรสาวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งก็มาติดต่อนะครับรับของให้แม่และเพื่อนของแม่ที่เสียชีวิตเปิดเผยว่าตอนนี้มีเพียงมูลนิธิปอเต็กตึงที่ช่วยเหลือค่าทำศพก็ได้รับมา 20,000 บาทต่อรายเท่านั้นส่วนที่ทางร้านแจ้งว่าจะช่วยรายละ 10,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้รับนะครับโดยมองว่าเหตุใดร้านไม่ได้ติดต่อมาที่ญาติโดยตรงเพราะว่าจริงๆก็มีเบอร์โทรที่ให้กับตำรวจไว้อยู่แล้วแต่กลับให้ญาติต้องไปทำเรื่องผ่านสน.เองซึ่งส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้มีเวลาจะไปทำเรื่องของเงินช่วยเหลือเนื่องจากว่าอยากจะจัดการศพของแม่ให้เรียบร้อยเสียก่อนครับส่วนประเด็นที่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะมีการปรับกฎหมายสถานบันเทิงในเรื่องของโซนนิ่งวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์นะครับในประเด็นนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ก็มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานบริการครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีกำชับแล้วนะครับให้เร่งดำเนินการเสนอมาที่กระทรวงมหาดไทยโดยเร็วอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่การประกอบกิจการแต่อยู่ที่การขาดมาตรฐานความปลอดภัยครับสำหรับการแบ่งอำนาจดูแลระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับตำรวจนั้นกระทรวงมหาดไทยจะกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาพรวมซึ่งได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ประสานงานกับตำรวจและส่วนเกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้ครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับยังคงติดตามประเด็นร้อนกรณีของตำรวจทางหลวงนะที่ไปจับกลุ่มอาสาทหารพรานในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะลาพักกลับไปเยี่ยมบ้านเรื่องนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้ว่ากำลังพลมีความจำเป็นในการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนภาคส่วนต่างๆจะว่าอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
3: ่
4: อนไขก
3: ่
4: อนต
3: ั
4: ดส
3: ิน
4: ใจทำประ
3: ก
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของตำรวจทางหลวงครับที่ไปจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานที่เขาเนี่ยเพิ่งเดินทางจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกำลังจะไปหาครอบครัวที่พัทลุงครับโดยได้มีการตรวจพบปืนซึ่งก็มีทะเบียนถูกต้องนะครับเป็นปืนขนาด9มม.ซุกอยู่ใต้เบาะคนขับนะพร้อมกับซองกระสุน3ซองก็กลายเป็นประเด็นที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยถูกวิจารณ์หนักในวันนี้นะครับคือหลายคนที่ตามข่าวนี้เนี่ยนะก็จะเห็นว่าการเดินทางมาจากพื้นที่ก็คือมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยความมั่นคงนะครับ3ชายแดนใต้นะเป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวหลายคนก็มองว่าการที่มีอาวุธเนี่ยย่อมปลอดภัยกว่าแล้วก็อุ่นใจกว่าโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกก็เห็นว่าหน่วยต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องควรที่จะไปคุยกันว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างไรเพราะตำรวจก็มีหน้าที่ในการตรวจส่วนทหารพรานเองท่านก็ต้องหาวิธีในการป้องกันตนเองเพราะถ้าภัยมาตอนอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครช่วยได้เลยนะครับแต่ถ้ามีอาวุธปืนเนี่ยก็สามารถอาจจะต่อกรกันได้นะเรื่องนี้พันเอกวริศชอบชูผลท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากำลังพลที่ถูกจับอยู่ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเรียกตรวจเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ได้มีพฤติการหลบหนีขัดขืนแต่อย่างใดแล้วก็ถูกจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรอันจำเป็นเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการเป็นการถูกจับกุมระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้ให้หน่วยต้นสังกัดครับช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ก็คือจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าไปร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนตามนัดครับทั้งนี้เห็นว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญกับภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงลาพักหรือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างที่เรียนไปนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะได้ไปคุยกันนะว่าตกลงแล้วจะอย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีคำสั่งครับให้สารวัตรตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยให้ขาดจากต้นสังกัดไปก่อนนะครับก็เป็นการสั่งเด้งนะตำรวจที่ไปจับกลุ่มท ทหารพรานที่พกปืนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกรณีครับก็คือคดีของแอร์สาวมีนานะที่พกเฮโรอีนไปที่ประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเรานะครับฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ต้องไปหาต้นตอแล้วครับว่าเฮโรอีนเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนจากใครล่าสุดนั้นรู้ตัวแล้วจับกลุ่มตัวได้แล้วด้วยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการประสานจากปปส.ไทยครับไปยังฝั่งของสปป.ลาวหลังจากรวบตัวนะครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลอาญารัชดาพิเศษออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นชาวลาว3รายด้วยกันครับคนแรกก็คือนายสายันหรือเขาเรียกว่าท้าวสายันบัวรภาคนที่2ก็คือนางนันบัวรภาแล้วก็นายอุ่นหรือว่าท้าวอุ่นนวราช3คนนี้ถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เฮโรอีนและร่วมกันพยายามส่งเฮโรอีนให้โทษประเภท1ออกนอกราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่จับได้คือจับได้2คนนะครับก็คือท้าวสายันแล้วก็นางนันนะซึ่งก็จะถูกควบคุมตัวมาขยายผลนะครับไปยังคนที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนบุคคลที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับก็คือหลบหนีอยู่ที่ลาวก็คือในอุ่นหรือว่าเท้าอุ่นนวราชนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับก็เป็นการประสานงานกันระหว่างฝั่งไทยแล้วก็สปป.ลาวนั่นเองครับมาดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างครับก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นดราม่าว่าเอาค่าไฟบนท้องถนนเนี่ยมาคิดกับค่าไฟบินค่าไฟเราต้องจ่ายเนี่ยด้วยหรอนะเพราะเราก็จ่ายไฟนึกว่าจ่ายเงินแค่ไฟบ้านที่เราใช้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในช่วง เดือน2เดือนที่ผ่านมานี้หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้เนี่ยได้ประชุมเสร็จสิ้นนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานก็ได้โพสต์แจ้งว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ดึงค่าไฟสาธารณะ 18,000 ล้านบาทออกจากบินประชาชนได้สำเร็จแล้วผ่านมติของกพช.หลังจากที่อุ้มมานาน39ปีครับเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกพช.มีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200ยูนิตแรกนอกจากนี้ได้มีมติครับให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลก็จะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองพูดง่ายก็คือว่าไปหาเงินจากที่อื่นมาเองนะครับโดยสิ่งที่เราทำก็คือไปนำมาจากตัวของ Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตครับที่ประชุมกพช.ในวันนี้เนี่ยก็จะส่งมติต่อครับให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.รวมไปถึงจะรับฟังความเห็นอีก15วันโดย3การไฟฟ้าจากนั้นก็จะนำไปพิจารณาเรื่องของเรทราคาก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคิดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนเรื่องของเรทค่าไฟของ Data Center ที่อาจจะแพงขึ้นนะครับจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมามีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานโดยจะพิจารณาการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และค่าไฟของประเทศอื่นมาประกอบกับมาตรการที่เราจะคิดว่าเป็นอย่างไรโดยจะต้องพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งในส่วนข้อดีเนี่ยจะมีการลงทุนมหาศาลแต่ไม่เกิดการจ้างงานและใช้ทรัพยากรในไทยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟยิ่งใช้ไฟเยอะต้นทุนการผลิตก็จะเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าเราใช้แก๊สเยอะขึ้นราคายิ่งสูงขึ้นซึ่งต้องมีคนมาดูแลตรงนี้แต่ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนครับกองทัพภาคที่2และภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาครับได้ประชุม RBC กันในวันนี้ครับย้ำ7แนวทางรักษาเสถียรภาพชายแดนพร้อมกับเดินหน้าประสานงานและลดความตึงเครียดระหว่างกันในพื้นที่ การประชุมมีขึ้นบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อทบทวนสถานการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนใน7ประเด็นสำคัญฝ่ายไทยเราครับได้แจ้งข้อมูลกรณีมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดบริเวณช่องอันม้าตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันนี้19ครั้งโดยเฉพาะกรกฎาคมนะครับเกิดแล้ว6ครั้งพร้อมกับยืนยันว่าได้ตรวจสอบทุกหน่วยในพื้นที่ไม่พบการปฏิบัติการทางทหารหรือการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจึงขอให้ฝ่ายกัมพูชาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ของตนเองนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็จะช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือครับไม่เคลื่อนย้ายกำลังหรือตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้แล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายครับตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกันอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการบิดเบือนข้อมูลและป้องกันข่าวปลอมครับส่วนกรณีการก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดนฝ่ายไทยชี้แจงนะครับว่าเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยโดยมีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสัดส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มีการเพิ่มกำลังทหารและดำเนินการภายในพื้นที่ควบคุมของไทยเท่านั้นข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยึดถือแนวปฏิบัติตามถ้อยแถลงของการประชุม GBC ครั้งที่3อย่างเคร่งครัดหากเกิดข้อสงสัยหรือเหตุการณ์ตามแนวชายแดนจะใช้กลไกการประสานงานของ RBC เป็นช่องทางหลักเพื่อความสัมพันธ์อันดีและความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับไปต่อกันที่ตำรวจปคม.นะครับที่ร่วมกับทางพม.จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีเข้าไปจับกุมนายนฤเบศรสงวนนามสกุลอายุ28ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาค้าบริการทางเพศครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของค่ายฝึกสอนมวยไทยที่ระยองแล้วก็แอบบังคับให้นักมวยชายที่เป็นเด็กส่งค้าประเวณีให้กับผู้ที่มีรสนิยมรักร่วมเพศตำรวจได้วางแผนให้สายลับแฝงตัวเป็นนักเรียนเข้าไปฝึกมวยเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดครั้งนี้จนทราบว่าภายในค่ายมวยนี้นะครับมีทั้งนักมวยชายแล้วก็หญิงมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอายุต่ำกว่า18ปีไปจนถึง35ปีประมาณ30คนเขาบอกว่าหากมีลูกค้าต้องการซื้อบริการเนี่ยในนฤเบศรก็จะทำหน้าที่จัดหานักมวยที่ขายบริการทางเพศให้ตั้งแต่ราคา 2,000 บาทขึ้นไปอ้างว่าเด็กเกเรต้องการหาเงินไปเที่ยวเตร่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทีมสาววิชาชีพลงความเห็นว่ามีเด็กเสียหายทั้งหมด6รายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนที่มาซื้อบริการนะครับสั้นๆนะครับปิดท้ายก็มีข่าวดีเกาะสมุยพังงาดคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะครับจากนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก Travel Leisure นะครับประกาศรางวัล WorldBest Awards 2026นะครับให้เกาะสมุยเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงามมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีอาหารเลิศรสเป็นเอกลักษณ์แล้วก็พร้อมให้การบริการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพไฮเอ็นนั่นเองนะครับแล้วก็ลากันไปในวันนี้นะครับกับที่ประชุมตุลาการครับมีมติเห็นชอบให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมดำรงตำแหน่งประธานสารรัฐมนูญคนใหม่ครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำครับลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่วันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในมาร์กูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยและต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปี 2568-2569 ได้ปลูกข้าวพันกข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวก.ชัยนาท2ซึ่งเป็นพืชหลังนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน306ฝักทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหงตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายและส่งขายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อส่วนกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบโดยขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุ 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปรในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยส่วนชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันกข113วิธีหว่านน้ำตมซึ่งเป็นพันข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กวก.สุพรรณบุรี1ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสีปอคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทน 70% ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อซังด้วยวิธีไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพด้านกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปลรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับการเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีดินดีข้าวดีรายได้ดีส่วนทางด้านกรมประมงได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยมาตั้งแต่ปี2567โดยปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลา

ระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวลงเลี้ยงในบ่อแปลงนาสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์จากการติดตามผลการเจริญเติบโตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีปลา13ชนิดโดยได้นำพ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลากว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อขยายผลการฟื้นฟูและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปทางนี้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปการนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีอันแสดงถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานองคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางณจังหวัดเพชรบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทาง
งณจังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล

ันตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะแก้วซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน67คนและจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาโดยผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนปลายทางจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568อย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวดังกล่าวซึ่งในวันนี้เป็นการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน2ครอบครัวประกอบด้วยครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าณ อำเภอชุมแพซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดและครอบครัวพลทหารเสียรวิทย์พินโยสุขณ อำเภอสีชมพูซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดโดยกำลังพลทั้ง2นายสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8สำหรับการพระราชทานสิ่งของเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เสียสละอุทิศตนในการรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคงซึ่งในปี2569ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างต่อเนื่องรวม47ครอบครัวในพื้นที่17จังหวัดรวมถึงสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไสใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกจำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทตาตี้

0: ดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืนวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทยอยเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนราชินีกุลบุญนาคราชสกุลสนิทวงศ์บริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือตามรายละเอียดในเว็บไซต์ www.royaloffice.th นอกจากนี้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับอาหารพระราชทานซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
3: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
4: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
4: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
4: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มังกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องพังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
4: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
5: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
3: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้พร้อมแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟบ้านของประชาชนคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้านการไฟฟ้า7เรื่องซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปควบคู่กับการกำกับดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากซึ่งได้มีการเห็นชอบแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลผู้ใช้งานไฟฟ้าทั่วไปแล้วเพื่อที่จะลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ประชุมเห็นชอบให้แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนนออกจากตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป2คือการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกปรับลด3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากไฟฟ้าบ้านทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการที่ให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานอยู่วัฒิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
2: มีคำสั่งย้ายด่วนพันตำรวจโทตำรวจทางหลวงไปช่วยราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจนเกิดดราม่าว่อนออนไลน์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่196/2569เรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากกรณีข่าวสื่อสังคมออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมอาสาสมัครทหารพรานพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนของกลางโดยกล่าวหาว่าพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือการสมควรแก่พฤติการเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 21:30 น.จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงล่าสุดกองบังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยให้ขาดจากทางต้นสังกัดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประธานรัฐสภายกเลิกระเบียบการขึ้นค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.สมาชิกวุฒิสภาสว.และคณะทำงานทางการเมืองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสืบเนื่องจากนายโสภณ สารัมประธานรัฐสภามองว่าการปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางการเงินของประเทศขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่มีผลต่อการยกเลิกตำแหน่งการทำงานเดิมและไม่มีความเชื่อมโยงกับกรณีการแอบอ้างตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี
5: ้ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า มุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850-7982

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายแล้วว่าไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่นี่นี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะต้อง
1: ได้ที่จะต้องได้นะนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่นี่นี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเนี่ย
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: อันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเก็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: เอางานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛，用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛，用硬硬硬硬，靓靓靓靓，咪咪落白毛面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่ยังงั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรอผลพท.ชี้อุบัติเหตุหรือประมาทล่าสุดนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยยอดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานที่ชัดสาเหตุเพลิงไหม้ยืนยันพร้อมกู้ภาพวงจรปิดครบทุกฝ่ายเดินหน้าคลี่คลายคดีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น32รายผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายจากจำนวนนี้39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตยังคงรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลด้านคดีพนักงานสอบสวนได้เร่งสอบปากคำพนักงานผู้บริหารสถานบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตำรวจนครบาลยังสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดเพื่อนำมาตรวจสอบลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามการสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุยังคงต้องรอผลตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้ง32รายแล้วและส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายขณะที่อีก4รายญาติอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถรับมอบร่างผู้เสียชีวิตได้ครบภายในวันนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ล่าสุดหัวหน้าวงทศกัณฐ์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องดินนักร้องนำในวงทศกัณฐ์อีกหนึ่งคนจากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจากก่อนหน้านี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีในผู้ป่วยวิกฤตส่วนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่อนแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC โดยตอกย้ำ7ข้อลดความตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือและปฏิบัติตามถ้อยแถลงของการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 7:30 นวันนี้ได้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืน3นัดในพื้นที่ช่องเหวบริเวณทิศตะวันออกของปราสาทตาควายและทางทิศตะวันตกของปราสาทคณาตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และเป็นพื้นที่ระหว่างปราสาทคณาปราสาทตาควายโดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานทหารไทยประมาณ500เมตรหลังได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาทหารไทยยิงเตือนกลับ5นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ฝ่ายทหารกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้แต่อย่างใดกองทัพภาคที่2ระบุว่าผลการปฏิบัติฝ่ายไทยปลอดภัยส่วนฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยฝ่ายไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
5: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
3: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
3: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเย็บว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะไว้ทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
4: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน4วัยที่ลูกรักผมและไว้ใจผมคือผมจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนให้คำปรึกษาเขาผมจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ชอบเป็นไลแมนเป็นกรรมการต้องตัดถิ่นฟันธงลูกผิดนะลูกนั้นไม่เอาผมจะเป็นไลแมนอยู่ข้างสนามพอลูกจะออกรับสนามกระเป๋าปิดยกธงทีนึงนี่เพราะนั้นมีอะไรเราต้องพูดคุยกันบ้านจะมีความอบอุ่นได้อยู่ที่พ่อบ้านต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่ทุกคนคิดอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยกหูหาพ่อนะต้องยกหูหาสามีนะกว่าจะปรับตัวได้ผมก็ใช้เวลานะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำได้เพราะนั้นมันต้องปรับเข้าหาเราต้องพยายามปรับลงไปหาคนอื่นปรับเข้าหาทุกคนทุกคนแล้วครอบครัวจะเป็นสุขครับ
3: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความรักความเข้าใจในตัวลูกนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเรายิ่งถ้าพ่อมีเหตุผลและตั้งใจฟังลูกรับรองเลยครับว่าถ้าลูกมีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเมื่อนั้นแหละครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมู

0: เหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
3: ก็ฉันอยากผอมนี่
1: เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
3: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
4: คุณแป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วานจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพูดจนลิงหลับครับการสื่อสารผ่านวาทะจะเกิดผลก็เพราะคนวิเคราะห์ให้เหมาะสมคำนึงถึงโทษภัยในคารมคนชื่นชมในวาทีเพราะมีคุณพูดมากพูดน้อยคอยกำกับพูดจนลิงหลับสำนวนคุ้นพูดชอดชอดทั้งทีให้มีบุญควรการุณผู้ฟังระวังคำน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพูดจนลิงหลับความหมายคือพูดมากหรือพูดชอดชอดโดยที่ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มจนหลับไปการพูดมากพูดน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาสาระในคำพูดที่พูดออกไปสื่ออะไรถึงผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วคิดตามเกิดประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรหรือไม่การสื่อสารมีหลายช่องทางการพูดก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเพียงแค่มีความคิดมีปากแล้วก็เปล่งคำออกมาการที่จะเปล่งถ้อยคำออกมาก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่คอยบงการก็คือจิตใจจิตใจที่คิดดีก็ส่งผลให้คำพูดนั้นดีงามตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดติดลบความคิดถูกครอบงำด้วยความโกรธเป็นต้นคำพูดที่ออกไปก็จะหุนหันผันแล่นกลายเป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกการพูดแบบชวนให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเช่นในภาคของการแสดงหรือภาคของการทอล์กโชว์หรือพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบต่างๆมองในแง่ที่ดีก็คือทำให้เกิดความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ผู้พูดได้ตระเตรียมให้นำมาพูดให้ฟังแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ฟังเองมีการตระเตรียมการนึกถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับอันเนื่องมาจากเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วเกิดเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมแล้วก็ตั้งใจเลิกหรือเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นบุญแก่ผู้พูดแต่ถ้าผู้พูดมุ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเรื่องราวที่พูดนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเพ้อเจ้อเข้าข่ายหยาบคายเข้าข่ายว่าทำลายสามัคคีหรือบางคนอาจจะขำแต่อีกบางคนอาจจะขำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคำพูดที่พูดออกจากปากไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าได้หลุดออกจากปากเราไปถึงหูไปถึงใจของผู้ฟังไปเรียบร้อยเขาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคำพูดนั้นดีหรือไม่ดีประการใดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดเราก็ยังเป็นนายคำพูดอยู่แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นแหละจะเป็นนายที่จะทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นครับเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการใช้ถ้อยคำวาจาในการพูดแต่ละครั้งนะครับอย่าคิดหรือพูดเพียงว่าเพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเข้าข่ายว่าพูดจนลิงหลับโดยที่ไม่ได้สำทับเรื่องของคุณประโยชน์ที่จะได้จากการฟังการพูดในครั้งนั้นนี่คือสำนวนไทยที่นำมาฝากในวันนี้ครับพูดจนลิงหลับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระ

0: ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อชาวออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชื่ออีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่างนี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเรียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไขและยุติปัญหาที่ยุ่งยากยิ่งสื่อโทรทัศน์แสดงความรุนแรงได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่เด็กๆก็ยิ่งมีแนวโน้มเรียนแบบความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นตัวเอกทั้งในสื่อโทรทัศน์และเกมต่างๆ
2: โหข่าวดังสักขนาดนี้ตามิกต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆเลยฉันจะห้ามยังไงดีล่ะ
3: เอางี้พี่ก็ชวนคุยชวนดูไปด้วยกันซะเลยจะได้รู้ว่าลูกคิดยังไงดูอะไรก็ดูได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ลูกดูตามลำพังนะพี
1: ่รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนฉลากโภชนาการมีประโยชน์โปรดดู
2: ชัดจังนี่มันตารางอะไรอยู่หลังกล่องนมเนี่ย
0: ก็ตารางแสดงปริมาณความรักของผมที่มีต่อคุณเป้งไงครับ
2: ตลกมาทางไหนไปทางนั้นเลย
0: ล้อเล่นตารางแสดงปริมาณสารอาหารของนมกล่องนี้ต่อปริมาณที่เรากินในแต่ละครั้งครับ
3: ใช่แล้วค่ะในชัดจังเขาเรียกว่าฉลากโภชนาการจะแสดงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารชนิดนั้นๆต่อปริมาณที่เรากินในแต่ละครั้งซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องระวังเรื่องอาหารการกินเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนก็จะตรวจดูก่อนได้ว่าเราจะกินอาหารนั้นได้ในปริมาณที่มากน้อยขนาดไหนหรือควรหลีกเลี่ยงไม่กินฉลากโภชนาการมีประโยชน์โปรดดูกันสักนิดเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองคว้านพอสิปอดสั่นมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป่องตันกระห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆขั้นได้เบียร์จักป่องคือสิหายปวดหัว

ันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข่ำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เพียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กับใครเมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจยังขักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิหลักคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกระใสพ่อบักขำมันคำแล้วหิเฝ้าไปพ่อบักขำมันคำแล้วหิเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละ

องใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทั้งไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เพียงกลับบ้าน

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: พ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

ดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระราชาผู้ทรงธรรมครับพระราชาผู้ทรงธรรมนำความสุขเรื่องความทุกข์ของชนทุกหนหนอพระราชาผู้ทรงธรรมนำให้พอสุขเกิดก่อชั่วชีวิตนิดนิรันดร์น้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าสาธุธรรมรุจีราชาแปลว่าผู้ปกครองชอบธรรมดีแท้ผู้ปกครองในทุกระดับชั้นจำเป็นจะต้องมีธรรมมาเป็นหลักชัยในการนำทางพระราชามหากษัตริย์ของไทยล้วนทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโดยธรรมประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีพระราชาผู้ทรงธรรมนำพาความสุขให้เกิดแก่พระสงฆ์นิกรหรือประชาชนคนไทยปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นด้วยความเสียสละพระวรกายเสียสละพระราชอัธยาศัยเสียสละความสุขเกษมสำราญส่วนพระองค์เป็นแบบอย่างเช่นนี้มาโดยตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัยยิ่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเป็นแบบอย่างในทางความดีของประสบนิกรหรือปวงชนชาวไทยใครก็ตามที่มุ่งหมายตั้งใจที่จะเป็นคนดีจะทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อไม่เหนื่อยหน่ายได้เห็นพระราชจริยวัตรได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วความเหนื่อยความท้อหายไปเป็นปลิดทิ้งเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างนั้นเกิดจากความที่ทรงธรรมหรือชอบธรรมที่เรียกกันว่าธรรมรุจีธรรมรุจีแปลว่าชื่นชอบชื่นชมในธรรมรักดีรักความดีใครก็ตามที่รักดีรักความดีเขาคนนั้นจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดๆก็จะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเสมอยิ่งอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นแสงสว่างที่ปรากฏไกลผู้ตามหรือผู้ใต้การปกครองได้เห็นแสงสว่างที่ชัดเจนเป็นแสงแห่งความดีแสงในทางธรรมก็ย่อมที่จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราคนไทยโชคดีโชคดีที่เกิดทันในยุคสมัยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีพบพระมหากษัตริย์ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ในดวงใจของปวงชนยังมีพระองค์ท่านอยู่เสมอตราบนิจนิรันดรพระราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้กูหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงาม

0: ื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ

11อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไรยาเสพติด
1: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
2: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดอย่างงั้นไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ่
2: ะ
3: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: อ้าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยา

081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมาสู่อากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมกันครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขึ้นชื่อว่าการให้จะเป็นวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีความหมายก็คงจะเป็นการให้กำลังใจกัน
2: ครับ
1: ผ่านคำพูดผ่านรอยยิ้มผ่านแววตานะครับหรือบางคนก็อาจจะตบบ่าตบไหล่ให้กำลังใจนะบางคนก็ชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะฮะก็แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายนะ
1: ครับ
2: แต่บางคนไม่ต้องการคำนี้ก็มี
1: ครับ
2: จริงนะคุณสุธี
1: มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่สู้หรือไง
2: เมื่อนว่าฉันสู้อยู่แล้ว
1: สู้อยู่แล้ว
2: ฉันสู้อยู่
1: ไม่ต้องมาบอกก็ได
2: ้สู้มันจนไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วแต่จริงแล้วคำนี้มันก็เป็นคำที่ควรให้กัน
1: ครับแล้วคำว่าฉันเอาใจช่วย
2: ฉันเอาใจช่วยเราต้องไปบอก AI ฉันเอาใจช่วยเวลา AI ทำข้อสอบผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คือด้วยระบบการประมวลผลของมันเนี่ยนะมันฉลาดถึงขั้นที่บอกว่ามันทำสามารถที่จะทำข้อสอบเข้ามาวิทยาลัยได
1: ้
2: นะฮะ
1: ครับ
2: ร้อยข้อเนี่ยได้สัก97
1: ข
2: ้อแต่สิ่งที่พลาดไปเนี่ย
1: สามข้อ
2: สามข้อมันบอกว่าบางสิ่งมันซับซ้อนเกินไปแล้วต่อไปเนี่ยไอ้ความซับซ้อนนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ป้อนเข้าไปเนี่ย
1: ครับ
2: ให้มันรู้จักคิดแบบซับซ้อนมากขึ้นมันก็จะทำได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันก็ประมวลผลจากความฉลาดของมนุษย์นี่แหละเอามารวมกันนะ
1: สักวันฉันจะร้อยคะแนน
2: ฉันจะร้อยคะแนน
1: ก็แสดงว่าระบบมันก็ยังมีการประมวลผลที่ไม่ถึงกับ 100%
2: มันผิดพลาดกันได้มันอาจจะตีความโจทย์อะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ผิดพลาดไป
1: จากประสบการณ์ที่มันประมวลผลได้เนี่ยนะฮะอย่างความคิดความรู้สึกที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับถ้าเป็นคนเราโดยเฉพาะคนไทยอาจจะมองสิ่งนี้อย่างหนึ่งฝรั่งชาวต่างชาติจะมองต่อสิ่งนี้เห็นสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นความหมายอย่างอื่นไปก็ได้นะครับเพราะนั้นของสำคัญของแต่ละอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการลงมติหรือให้ความเห็นร่วมกันว่าสิ่งนี้เราจะให้ค่ามันอย่างไร
2: ครับ
1: อย่างเช่นธงชาติไทยนะครับหรือธงชาติต่างประเทศการปฏิบัติต่อธงชาติไทยก็อย่างหนึ่งการปฏิบัติต่อธงชาติของต่างชาติเขาก็มีระเบียบแบบแผนเหมือนที่เรามีพระราชบัญญัติธงใช่ไหมครับมีข้อกำหนดต่างๆว่าขนาดธงกว้างยาวเท่าไรนะครับผืนธงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือจะการประดับธงควรจะประดับอย่างไรถึงจะเรียกว่าไทยธงไตรรง
2: ค์
1: นะครับแต่สำหรับชาวต่างชาติอาจจะไม่เคร่งในเรื่องนี้เขาอาจจะเอาลายธงชาติไปประดับอยู่ที่พื้นรองเท้าก็ไม่แปลก
2: เขาก็ไม่ว่ากัน
1: ไม่ว่ากัน
2: รองเท้าบางยี่ห้อเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับแต่สำหรับคนไทยลองไปอยู่ที่รองเท้าแล้วเราใช้เท้าเหยีย
2: บ
1: นะครับความรู้สึกก็เป็นอีกแบบนึงเลยเหมือนเราเหยียบย่ำนะฮะเหมือนเราเหยียบย่ำทั้งที่เจตนาเราอาจจะไม่มีเช่นนั้นแต่เมื่อถูกยกว่าเป็นของสูงของที่เป็นแทนสัญลักษณ์ทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็ต้องเชิดชูหรือเทิดทูนยกไว้สูงว่างั้นเถอะ การประดับประดาธงอะไรต่างๆหน้าบ้านในโอกาสวันสำคัญต่างๆก็จึงถูกออกแบบว่าควรจะประดับในระดับที่สูงสิ่งที่ว่าสูงหรือต่ำเนี่ยเอาอวัยวะของร่างกายมนุษย์มันเป็นตัวชี้วัดก็ได
2: ้ครับ
1: นะครับถ้าอะไรที่สูงกว่าหัวเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสูง
2: ใ
1: ช่ไหมเราไปยืนอยู่เนี่ยถ้าสูงกว่าหัวเราก็แสดงว่าเราให้ความเคารพเทิดทูนให้เกียรติให้ความสำคัญแต่ถ้าต่ำกว่าสมมติเราไปยืนค้ำหัวผู้ใหญ่เงี้ยผู้ใหญ่นั่งแล้วเรายืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มองว่าไม่เหมาะไม่ควรนะครับ
2: นั่นก็เป็นวัฒนธรรมของเราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: วิธีการปฏิบัติแต่ต่างชาติก็อาจจะไม่ถือ
1: ใช่ไ
2: หมเด็กยืนมุมนั้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: นะกับเด็กไทยยืนมุมเดียวกันเนี่ยนะมันการมองม
1: า
2: ต่างกันนะ
1: ครับตอนหลังๆมาก็เริ่มเห็นแบบเหมือนอนุโลมหรือมันเข้าใจบริบทของสังคมที่อะไรล่ะเอาเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาให้เกิดความรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรมากมั้งนะครับอย่างเช่นการถ่ายรูปการกอดบ่ากอดไหล
2: ่
1: ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยขึ้นเลย
2: นักเรียนกอดคอพอ.เนี่ยตอนจบการศึกษาเวลาถ่ายรูปรวมกันเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่พอ.ก็คือแบบอาจจะเป็นสายเฮลแบบไม่ถือมากอะ
1: ไม่ถือมาก
2: ก็ไม่เป็นไร
1: และอีกอย่างก็คือการทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยฮะเราจะว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันหรือเข้าใจร่วมกันว่าแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ควรควรไม่ควรมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะครับเหมือนกับการที่เราเจอหน้ากันเราไหว้ถ้าเราไปต่างประเทศแล้วไม่เห็นมีใครไหว้เราเลยจะยื่นมือมาให้เช็คแฮนด์มาให้สัมผัสมืออย่างเดียวเลยเราจะไปว่าเขาไม่ไหว้เราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับใช่นะฮะคนละสถานที่ด้วยคนละวัฒนธรรมด้วย
1: ครับเพราะนั้นการปฏิบัตินั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็ขอให้รู้ไปถึงแก่นว่าปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อสื่ออะไรนะครับการที่เขายื่นมือมาเพื่อสัมผัสมือไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรแสดงถึงการลวนลาม จับไม้จับมือผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแต่สังคมไทยก็อาจจะไปคิดอย่างหนึ่งว่าระหว่างเพศนะผู้ชายกับผู้หญิงไปสัมผัสมือจับมือกันอาจจะดูไม่เหมาะนักใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นยกมือไหว้ก็ดูสุภาพดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของการให้เนี่ยนะฮะให้ความรู้สึกที่ดีๆกันเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานใจไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับ
2: ค
1: นทั่วโลกก็ควรจะมีสิ่งนี้ก็คือความปรารถนาดีต่อกันนะครับคือให้ในสิ่งที่ดีๆให้เขาโชคดีให้เขามีความสุขที่เรียกกันว่าเมตตานะแผ่เมตตานี่เป็นธรรมะสากล นะ
2: อย่างเพลงซอมบี้ที่กำลังโด่งดังที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยเนื้อหาเนื้อในความหมายมัน
1: ครับ
2: คือในยุคนั้นเนี่ยนะคนขาดความเมตตา
1: เดินไปไหนก็เหมือนกับเป็นผี
2: การเมืองที่ไม่ค่อยดีเหมือนผีดิบอะไรเงี้ย
1: ไร้วิญญาณ
2: ไร้วิญญาณมีแต่ร่างแต่ไร้วิญญาณของความเป็นคนอะไรเงี้ย
1: อ๋อคือเหมือนกับเป็นการ
2: ขาดความเมตตาความไมตรีจิตต่อกัน
1: ครับเขาจึงมีคำพูดในทำนองว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นคนให้ได้ก่อน
2: ครับ
1: เป็นมนุษย์เนี่ยให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะอาจจะมีตำแหน่งแห่งหนจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นอย่างเดียวคือไม่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็สูญเปล่าใช่ไหมฮะมียศมีตำแหน่งสูงมีหน้าที่การงานมีอำนาจแต่ว่าไม่มีความเป็นมนุษย์ก็คือจิตใจที่มีความเมตตาต่อกันเนี่ยการเป็นแบบที่ว่านั้นมันก็ไร้ค่าไร้ความหมายเพราะฉะนั้นนะครับคุณธรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายสำคัญในการอยู่ร่วมกันในโลกของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันก็คือการมีเมตตาแล้วก็มีการให้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการประสานไมตรีนะครับคนที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีมีความสุขก็ต้องอาศัยความสุขจากการให้ของคนอื่นด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ฝรั่งที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะฮะที่บางจังหวะเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและคนไทยนี่เข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ซาบซึ้งมาหลายเหตุการณ์หลายกรณีแล้วนะครับที่เขามีการโพสต์ลงโลกโซเชียลในช่องของตัวเขาเองนะ
1: ฮะ
2: ว่าได้รับน้ำใจจากคนไทยยังไงเนี่ยเขาซาบซึ้งมากเลยนะครับ
1: ครับความประทับใจที่เขามีต่อบรรยากาศต่อสถานที่ของเมืองไทยนั่นก็ประมาณหนึ่งแล้ว
2: แต่สิ่งที่ใส่เป็นรถหายคนไทยช่วยตามอะไรเงี้ย
1: อ๋อ นี่นะฮะ
2: คืออาจจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปจอดไว้ที่แห่งหนึ่งอ้าวกลับมารถหาย
1: ครับ
2: ทำไงล่ะทีนี้อะไรเงี้ยนะ
1: เ
2: ราช่วยกันเขาก็เห็นความตั้งใจที่จะช่วยเนี่ยก็ประทับใจมาก
1: ไม่ใช่ละครใช่ไหม
2: ไม่ใช่ละคร
1: คือคนหนึ่งสองคนคนไทยรู้กันอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็ไปขโมยแกล้งไปขโมยคนหนึ่งแกล้งไปหาให้เจอเพื่อจะได้รับสินน้ำใจจากฝรั่งอย่างนั้นก็จะซับซ้อนไปนะ AI ไม่รู้นะแบบเนี้ย
2: ครับ
1: นะสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีก็มักจะมีคำถามคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าเขาสัมผัสได้ถึงคำว่าเจตนาดีความหวังดีหรือคำว่าให้นะจากคนไทยมันจะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจไปอีกนาน
2: ครับ
1: นะมันกินใจมันประทับใจมันลึกซึ้งอยู่ในห้วงดวงใจมากกว่าบรรยากาศนะครับถ้ามาเจอบรรยากาศสวยๆงามทะเลแดนใต้นะฮะดื่มด่ำอยู่เป็นเวลาหลายวันเลยไม่อยากจะกลับประเทศแต่มาเจอคนไทยหลอกสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นไงฮะ
2: โอ้โหนะ
1: เข็ดเลยนะ
2: เข็ดเลย
1: ครับ
2: นะแล้วเรื่องแบบนี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะคร
1: ับ ใช่ครับบางทีก็เป็นตราบาปที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับแต่บางคนอาจจะไปเจอคนที่ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปเจอคนที่ดีที่สุดเขาก็จะเริ่มแยกออกว่าคนเรามันไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: คนไทยเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนไทยที่บางคนไม่มีน้ำใจแต่บางคนหลายคนก็มีน้ำใจเขาก็ยังรู้สึกว่ารับได้อยู่มันก็ไม่แตกต่างจากบ้านเขาที่จากมาแล้วใช่ไหมครับทุกที่ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะมีให้กันก็คือเรื่องของการให้อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เคยพระราชทานเป็นมงคลพระบรมราโชวาทเอาไว้นะครับว่าคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให
2: ้
1: การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานะใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม
2: ครับ
1: ครับ
2: เน้นย้ำตอนท้ายด้วยความสามัคคีธรรม
1: ใช่ครับการให้มันทำให้เกิดความรักกันไงแล้วก็นึกอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะด้วยถือว่าเขาเคยให้เรา
2: ครับ
1: เหมือนงานศพงานบวชงานแต่งตามประเพณีวิถีไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีการจัดงานศพเกิดขึ้นก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะครั้งนั้นเขามา
2: ช่วยเรา
1: เคยช่วยงานเรา
2: อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตังค์แต่ว่าช่วยโดยแรง
1: ใช่ฮะก็มีภาพนั้นให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องไปช่วย
2: ครับ
1: เราจะต้องไปช่วยกันเนี่ยเพราะมีการให้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเพราะมีคำว่าให้อยู่ในจิตใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยนั่นเองนะ
2: ครับ
1: ครั

0: อันนี้ก็เป็นจุดที่ดีแล้วก็เป็นจุดแข็งของสังคมไทย
1: ใช่ครับ
0: ที่ต่างชาติเขารับรู้ดีนะครับ
1: ครับมาฟังบทเพลงให้กำลังใจกันนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายถึงคำว่าให้เหมือนกันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นมีความเป็นไปอย่างไรในชีวิตการได้เล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแม้ว่าการรับรู้ของเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขามากมายอะไรแต่เป็นการบอกเล่าเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับก็ทำให้คนหายเหงาได้เหมือนกันนะมีคนมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะในยามเช้าแบบนี
0: ้ฟังเพลงอะไรดีครับ
1: พี่เบิร์ดธงชัยเลยครับเล่าสู่กันฟัง
0: ครับ

0: บทเพลงเล่าสู่กันฟังอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
1: นะก็แบ่งปันเรื่องราวกันนะ
0: ครับการที่มาบอกเล่า

0: ลูกเต้าเหล่าหลานที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยนั้นเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับซึ่งการที่เล่าสู่กันฟังอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อย่าได้มองแต่ว่าเป็นเรื่องของการนินทาว่าร้ายกันนะครับบางทีก็มีมุมที่อาจจะพอสงเคราะห์เจือจานเจือจุนช่วยเหลือค้ำจุนกันก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับอย่างเช่นข่าวที่ว่าคนนั้นคนนี้เขาไม่ค่อยสบายแล้วบังเอิญ
1: เราไปดูไป
0: แ
1: ล
0: ้วก็เป็นแบบนั้นเราอาจจะเคยเป็นแบบนั้นและเคยมียาดีๆในการรักษาก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนบอกกล่าวกันนี่คือข้อดีของการพูดคุยจึงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะไม่พูดไม่คุยนั่งเงาอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะก็จะมีอาการของอัลไซเมอร์ก็ได้สมองไม่ได้พัฒนา
1: ใช่ต้องดูข่าวบ้างฟังเพลงบ้างดูกีฬาบ้างด
0: ู
1: รายการบันเทิงบ้างดูหนังบ้างสลับกันไปก็หายเหงาวันก่อนเจอคลิปครูกับนักเรียน
0: ทำไง
1: ครูผู้หญิงบอกว่าเหงาเหงาช่วงนี้เหงามากนักเรียนผู้ชายบอกเหงาเลยครับครูไปเอาใบน้อยหนามา20ใบ
0: ใบน้อยหนามาทำอะไรฮะ
1: แล้วใส่เหล้าขาวพอที่จะให้ท่วมใบน้อยหนาแล้วก็นำมาโขลกกันคั้นเอาแต่น้ำแล้วเอาไปใส่หัว
0: เพื่อ
1: เหามันจะตาย
0: เหาตายแล้วเป็นไง
1: เหามันก็จะหงายเหาหงายก็จะหายเหงา
0: ลึกซึ้งมาก
1: ลึก
0: นะ
1: คร
0: ูนี่แทบจะหายเหงาในทันใดนะ
1: เพิ่งจะรู้ว่าครูเป็นเหาด้วย
0: หายเหงาต้องเอาเหามาหงาย
1: ไม่เวลาเหามันโดน
0: พอมันตาย
1: ไง
0: พอมันตายมันก็จะหงาย
1: หงาย
0: อ๋อมันเหมือนกับว่าคนเป็นสิวฮะไม่ให้กินอาหารมื้อเช้า
1: ครับ
0: นะฮะพอเราไม่กินอาหารมื้อเช้าสายๆจะเป็นไงฮะ
1: หิว
0: พอสายหิวสิวหาย
1: วิธีแก้สิวนะ
0: ประมาณเดียวกันนะฮะนี่คนไทยก็เป็นชนชาติที่แบบมีอารมณ์ขันนะภาษาไทยดิ้นได้จริงๆนะฮะมาให้กำลังใจการผ่านเรื่องของคำว่าให้ภาษาบาลีหรือสุภาษิตที่เรียกว่าพุทธภาษิตนะครับก็แสดงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทะมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
1: ครับ
0: อยากเป็นที่รักต้องรู้จักคำว่าให้นะครับเป็นที่รักของใครก็ตามแต่ของเพื่อนเนี่ยถ้าเราไม่เคยให้อะไรกับเพื่อนเลยเพื่อนจะมารักยังไง
1: ครับ
0: นะครับบางคนไม่มีอะไรก็มีลูกอมก็ยังดี
1: น้ำเปล่าสักขวดก็ยังดี
0: เพื่อนลืมเอาตังมาวันนี้เราตังพอมีอยู
1: ่
0: พอจะแบ่งให้เพื่อนได้5บาท10บาทนะครับก็เป็นการแสดงน้ำใจเป็นการแสดงน้ำใจนะครับนี่คือฝึกใช้คำว่าให้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเราให้สิ่งดีๆกับเขาเขาก็แสดงสิ่งดีๆตอบกลับมามันเกิดเป็นความรู้สึกว่าอยากจะทำดีต่อไปเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งการให้นะครับโตขึ้นไปเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นหนุ่มสาวที่มีน้ำใจไปเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็เป็นพ่อแม่ที่น่ารักเพราะมีแต่คำว่าให้
1: ครับ
0: นะครับเวลาที่ผมไปงานศพผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่ศพพระเถระที่อายุมากๆนะครับคุณสมบัติหนึ่งหรืออาจาระของท่านอย่างหนึ่งที่มักจะกล่าวไว้ในชีวประวัติก็คือท่านเป็นพระผู้มีแต่ให
1: ้
0: พระผู้มีเมตตา
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากนะเพราะถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นคุณสมบัติอย่างอื่นเนี่ยท่านเรียนเก่งท่านอะไรก็อาจจะไม่ได้มีผลตอบมวลชนนัก
1: อันนั้นเฉพาะตัวของท่านเองที่ได้รับไป
0: นะครับยังไม่เป็นหิตะคือเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนะครับเพราะนั้นคำว่าให้จึงเป็นเครื่องประสานไมตรีไว้อย่างดียิ่งในทุกวงการครับบทเพลงนำมาฝากอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะคุณแอมสวรักษ์ลีลบุตรนะครับประพันธ์แล้วก็ขับร้องเอาไว้ไพเราะมีความหมายดีมาก
1: ครับ
0: นะครับเพื่อให้กำลังใจกันครึ่งหนึ่งของชีวิตครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้นะครับวันทุกวันมีคุณค่าและมีความหมายถ้าหากว่าเรายังมีกันและกันยังมีเรายังมีกันแล้วก็ยังมีคำว่าให้นะครับติดต่อสื่อสารกันบ้างก็ได้นะฮะวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าโทรหากันบ้างก็ดีจะได
1: ้
0: เกิดความรู้สึกว่าพุทโธพุทโธนะวันพฤหัสก็เป็นวันครูประจำสัปดาห์นะฮะมีอะไรก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดอยู่เรื่อยไปวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขสมชื่อวันวันเสาร์ก็ขอให้หนักแน่นมั่นคงเหมือนดังเสาอะไร
1: วันอาทิตย์ยังไงดี
0: อบอุ่นหน่อยอบอุ่น
1: เอาให้ความอบอุ่น
0: พลังงานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ให้มีความสุขวันจันทร์ก็เป็นวันที่สวยงามเป็นวันที่มีเมตตา
1: วันอังคารเลยฮะนอนอย่างเดียวว
0: ันอังคารนอนนะปางสายญาติล่ะ
1: สายญาติ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังในเรื่องราวของการให้ซึ่งเป็นเครื่องประสานไมตรีนะครับจากมงคลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

บายดีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกาะสมุยผงาดเบียดชนะมัลดีฟคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026ตอกย้ำหมุดหมายท่องเที่ยวพรีเมียมระดับเวิลด์คลาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีล่าสุดนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก Travel and Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award 2026ยกให้เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ไปครองได้อย่างงดงามเบียดชนะจุดหมายปลายทางยอดฮิตอย่างมาลดีฟบาหลีและมิลอสด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 95.64 คะแนนความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความโดดเด่นของทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและอาหารรสเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องรับกับนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการกวดขันเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบูรณาการระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและเดินหน้าล้างบางทุจขออภัยค่ะและเดินหน้าล้างบางธุรกิจนอมินีสีเทาอย่างเด็ดขาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับไฮเอนด์ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกาะสมุยมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยตัวเองตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเริ่มวันนี้เป็นวันแรกคุณกิตยาลอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบหรือ Zero Paper เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landingซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องยืนยันตัวตนชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติซึ่งระบบจะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปให้ทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือกฤตยา รัตนาทูลรายงานค่ะ
7: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
9: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: เ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จ

0: ทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้คนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะเพลิงไหม้ตึกแถว3ชั้นใจกลางเมืองกาญจนบุรีรอบทำเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนพบลักลอบใช้ไฟเดือนละหลายแสนบาทแต่เสียแค่เดือนละ 1,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลง